0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทั้งการที่เราได้เล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็นำมาสรุปในรูปแบบของแบบจำลองซึ่งมีการจดบันทึกผลไปในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณครูก็ได้มีสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มดูได้เลยครับ
1: สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะพาไปดูกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินกันครับฮ่าเช้านี้อากาศสดใสดีจังแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นเสียงภูเขาไฟกำลังระเบิดนี่เกิดอะไรขึ้นที่ใต้ผิวโลกนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าอ๋อที่ใต้ผิวโลกในบางบริเวณจะมีแมกมาอยู่นี่เองแมกมาเป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลวและมีอุณหภูมิสูงมากบริเวณใต้ผิวโลกมีอุณหภูมิและความดันสูงจึงพยายามดันแมกมาให้เคลื่อนตัวปะทุขึ้นมาที่ผิวโลกนี่เองการเคลื่อนตัวของแมกมาขึ้นสู่บริเวณใกล้ผิวโลกทำให้แมกมามีอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆแมกมาเกิดการเย็นตัวและตกผลึกอย่างช้าๆอยู่บริเวณใต้ผิวโลกทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่เกิดเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่มีเนื้อหยาบและนี่ก็คือตัวอย่างหินอัคนีแทรกซ้อนครับแมกมาบางส่วนจะปะทุขึ้นสู่ผิวโลกตามรอยแตกรอยแยกของผิวโลกหรือตามป่องภูเขาไฟแมกมาที่ปะทุขึ้นสู่ผิวโลกเรียกว่าลาวาซึ่งยังคงมีอุณหภูมิสูงและอาจมีแก๊สบางชนิดปนอยู่เมื่อลาวาสัมผัสกับอากาศหรือน้ำบนผิวโลกจะทำให้อุณหภูมิของลาวาลดลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิของลาวาที่ลดลงอย่างรวดเร็วบนผิวโลกทำให้ลาวาเย็นตัวและตกผลึกเป็นแร่ชนิดต่างๆซึ่งขนาดผลึกแร่จะมีขนาดเล็กเกิดเป็นหินอัคนีพุที่มีเนื้อละเอียดและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้และถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกจะทำให้เกิดหินอัคนีพุที่ประกอบไปด้วยแก้วภูเขาไฟหินที่มีลักษณะเป็นเนื้อแก้วและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้ตัวอย่างหินอัคนีพุครับโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะหินที่อยู่บนผิวโลกก็สามารถผุพังได้นะโอ๊ยหินจะผุพังจนกลายเป็นตะกอนขนาดต่างๆหรือผุพังจนกลายเป็นเศษหินได้รวมถึงกลายเป็นสารที่ละลายอยู่ในน้ำโดยการผุพังนั้นจะอาศัยปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติครับแต่ผุพังเป็นตะกอนแล้วจะไปที่ไหนต่อละทีนี้ตะกอนหรือเศษหินที่เกิดจากการผุพังอาจมีการเคลื่อนที่มาสะสมตัวลงในแอ่งสะสมตะกอนเช่นเคลื่อนที่มาสะสมในทะเลสาบหรือในแหล่งน้ำต่างๆได้โอ้ตะกอนค่อยๆตกลงมาสะสมตัวแล้วเมื่อระยะเวลานานขึ้นการสะสมตัวของตะกอนก็จะมีปริมาณมากขึ้นและจะทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอนด้วยสารเชื่อมประสานตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปสารเชื่อประสานและตะกอนจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนตัวอย่างหินตะกอนครับแต่ในธรรมชาติหินตะกอนก็จะมีลักษณะการเกิดแบบอื่นด้วยนะหินตะกอนบางชนิดอาจเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดก็ได้การเกิดหินตะกอนในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดผลึกแร่ขนาดเล็กที่ยึดเกาะกันแน่นเป็นหินที่มีเนื้อผลึกที่มีขนาดผลึกเล็กหรือละเอียดเช่นหินปูนแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปนะอ๋อหินที่อยู่บริเวณใต้ผิวโลกก็สามารถเกิดการแปรสภาพเนื่องจากความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใต้ผิวโลกทำให้เกิดหินแปรที่มีเนื้อหินลักษณะต่างๆได้โอ้ยฉันถูกแปรสภาพแล้วตัวอย่างหินแปรครับ แล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปล่ะเนี่ยอ๋อหินที่อยู่ใต้ผิวโลกสามารถเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาซึ่งพบอยู่บางบริเวณใต้ผิวโลกได้เอ๊ะนี่เรากลับมาใต้ผิวโลกแล้วกลายเป็นแมกมาแล้วหนอเนี่ยและต่อไปเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินต่างๆแน่เลยใช่สินะหินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือเปลี่ยนกลับเป็นหินประเภทเดิมได้โดยผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหินนี่เองหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินกันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: เอาละครับก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินจากสสวทด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางหรือครูปลายทางนะครับอยากจะชมวิทยทัศน์เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้จากข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้เราก็ได้ทบทวนความรู้ที่เราเรียนมากันไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำอะไรครับกิจกรรมที่1กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหินจากแบบจำลองถัดมานักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหินจากแบบจำลองนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองครับถัดไปนะครับจะเป็นใบงานที่เราจะต้องใช้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่99ถึงหน้าที่102นั่นเองครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามควบคู่กันไปได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนั้นในวันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่5ครับซึ่งจะต่อเนื่องจากวิธีการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเช่นเดิมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้นะครับว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าจะต้องทำอะไรในข้อนี้ครับนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหินนะครับเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทนั่นเองหิน3ประเภทมีอะไรบ้างนะครับหินอัคคณี
1: ห
0: ิน
1: ตะกอ
0: นและหินแปรนะครับหินทั้ง3ประเภทนี้เขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนก็สามารถร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มได้เลยนะครับลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรขอแบบสั้นๆนะครับจะต้องสืบค้นข้อมูลนะครับสืบค้นข้อมูลซึ่งในวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมแท็บเล็ตมาให้นักเรียนในการสืบค้นข้อมูลแล้วนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถใช้อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายเลยนะครับอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันนะครับสืบค้นข้อมูลนะครับเพื่อเอามาอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทกันนะครับซึ่งก็ขอให้สอดคล้องกับข้อมูลจากที่เราได้เล่นเกมมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมนะครับและสุดท้ายจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาด้วยนะครับถัดไปครับวิธีการทำกิจกรรมข้อ7ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเราต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็ลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับวัฏจักรหินหลังจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าวัฏจักรหินคืออะไรนะครับแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างในใบกิจกรรมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั่นเองนะครับนักเรียนไปสืบค้นมานะครับแล้วก็จดบันทึกลงไปในนี้นะครับอาจจะจดบันทึกเป็นข้อความก็ได้นะครับหรือจดบันทึกเป็นรูปภาพแล้วก็มีข้อความอธิบายเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสื่อที่นักเรียนสืบค้นมาเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งสำคัญนะครับเมื่อมีการสืบค้นข้อมูลเราจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เราเอามานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดคราวนี้เราลองมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทนักเรียนคิดว่าเขามีความสัมพันธ์กันไหมครับมีไหมครับมีอ่ะขอตัวแทนตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าหินทั้ง3ประเภทที่นักเรียนบอกว่ามีความสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครตอบได้ยกมือเลยครับเชิญครับ
1: มีความสัมพันธ์ครับ
0: อย่างไรครับ
1: เพราะว่าหินแต่ละชนิดก็สามารถแบบว่าเกิดสามารถมาเป็นหินอีกชนิดนึงได้อย่างเช่นหินอัคคณีก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนได้หินตะกอนก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นหินแปรได้ครับ
0: อันนี้ข้อมูลนี้ได้มาจากไหนครับ
1: จากชั่วโมงที่เรียนมาค่ะ
0: จากชั่วโมงที่เรียนมานะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับลองยกตัวอย่างสั้นๆว่าหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนได้อย่างไรครับ
1: หินอัคนีเปลี่ยนเป็นหินตะกอนด้วยวิธีการแปลสภาพครับ
0: การแปลสภาพแค่แปลสภาพก็กลายเป็นหินตะกอนแล้วเหรอ
1: การแผ่สภาพแล้วก็การผุพังครับ
0: จากนั้นเกิดการผุพังแล้วอย่างไรต่อครับ
1: ผุพังแล้วก็การตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด
0: ก็จะเกิดมาเป็นหินตะกอนนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทนั้นมีความสัมพันธ์กันและจะสัมพันธ์กันอย่างไรอีกเราก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมตามนี้นะครับในส่วนนี้มีนักเรียนคนใดสงสัยไหมครับไม่มีนะครับถัดไปนะครับนักเรียนจะต้องสรุปให้ได้ว่าวัฏจักรของหินคืออะไรนะครับก็สามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรม

ได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องสืบค้นและเลือกสื่อที่สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั่นเองครับและนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่ได้มานั้นมานำเสนอครับโดยสามารถเพิ่มเติมข้อเสนอแนะได้นะครับหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและสุดท้ายนะครับเราจะมาอภิปรายร่วมกันนะครับแล้วก็ลงข้อสรุปกับวัฏจักรของหินครับและในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอสื่อที่เลือกมานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของหินและสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ทำการสืบค้นข้อมูลไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นในตอนนี้นะครับก็น่าจะมีเพื่อนๆของเราบางคนนะครับที่สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็จดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูแนวคำตอบจากเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นในระหว่างนี้นะครับขอตัวแทนนะครับนักเรียนห้องต้นทางนะครับออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ชมด้วยครับเชิญครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่า3ชนิดนี้มีความสัมพันธ์กันไหมครับด้านหน้าได้เลยครับ
1: หินอัคนีเกิดจากแมกมาที่ตกผนึกแล้วเกิดการผุพังและสะสมตัวกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนได้มีการเกิดอุณหภูมิที่สูงและมีความดันมากขึ้นจึงกลายเป็นหินแปรและหลอมเหลวเป็นแมกมาครับหินแปรหลอมเหลวกลายเป็นหินอัคนี
0: ลองมาดูตัวอย่างคนถัดไปนะครับขอตัวแทนเพิ่มเติมได้เลยครับเชิญครับออกมาด้านหน้าได้เลยครับหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันไหมครับ
2: มีค่ะ
0: อย่างไรครับ
2: เพราะหินสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ค่ะเช่นหินอัคนีเมื่อแปรสภาพจะกลายเป็นหินแปรและเมื่อหินแปรผุพังและกร่อนจะกลายเป็นตะกอนค่ะเมื่อตะกอนถูกทับถม ตะกอนจะกลายเป็นหินตะกอนค่ะและเมื่อหินตะกอนผุพังลงหินตะกอนก็จะกลายเป็นตะกอนอีกครั้งค่ะหินตะกอนเมื่อแปรสภาพหินตะกอนจะกลายเป็นหินแปรและเมื่อหินแปรถูกหลอมเหลวหินแปรจะกลายเป็นแมกมาค่ะและเมื่อแมกมาแข็งตัวแมกมาจะกลายเป็นหินอัคนีและเมื่อหินอัคนีผุพังและกร่อนหินอัคนีจะกลายเป็นตะกอนค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆนะครับที่ได้ข้อมูลมาจากการสืบค้นข้อมูลนะครับขอตัวแทนอีกสัก1คนครับเพื่อนำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางได้รับชมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยครับเชิญนำเสนอข้อมูลที่ได้มาเลยครับ
3: หินอัคนีจะผุพังและกร่อนกลายเป็นตะกอนตะกรอนจะทับถมกลายเป็นหินตะกรอนหินตะกรอนจะแปรสภาพกลายเป็นหินแปรหินแปรจะหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาแมกมาจะแข็งตัวกลายเป็นหินอัคนีหินอัคนีจะผุพังและกร่อนกลายเป็นตะกรอนและผุพังกลายเป็นหินตะกรอน
0: อันนี้ได้ข้อมูลมาจากไหนครับ
3: www.pw.ac.th
0: โอเคดังนั้นในการสืบค้นข้อมูลก็อย่าลืมใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วยขอขอบคุณเพื่อนๆครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับก็อาจจะให้นำเสนอทุกกลุ่มไม่ได้นะครับก็ให้ดูได้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับเรามาดูถัดไปนะครับเกี่ยวกับการสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของหินครับตรงนี้มีนักเรียนคนใดที่สรุปในส่วนนี้เสร็จแล้วครับขอตัวแทนตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางได้เลยครับ

0: หินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์คือสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างหินทั้ง3ประเภทได้ค่ะ
1: อย่างไรต่อครับ
0: แค่นี
1: ้แค่นี้โอเคอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัฏจักรของหินใช่ไหมที่เราบอกมาเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคหรือนักเรียนอาจจะตอบตามนี้ก็ได้นะครับว่าหินทั้ง3ประเภทที่เพื่อนพูดมาก็คือหินอัคนีหินตะกอนแล้วหินแปรนะครับเขาจะมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับแต่หินทั้ง3ประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบรูปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นวัฏจักรของหินนั่นเองครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นนักเรียนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับจากความสัมพันธ์ของการเกิดหินทั้ง3ประเภทเมื่อสักครู่นั่นเองครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับว่าคำถามหลังกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับเพราะเหตุใดลักษณะของหินแต่ละประเภทจึงแตกต่างกันในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถคิดแล้วก็ตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับคำถามข้อถัดมาถามว่ากระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหินมีอะไรบ้างข้อ3กระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและข้อสุดท้ายครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรในส่วนนี้นะครับก็คุณครูจะให้เวลานักเรียนในการตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับก็มีนักเรียนบางส่วนที่ได้ตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยเริ่มจากคำถามข้อที่1 นะครับเพราะเหตุใดลักษณะของหินแต่ละประเภทจึงแตกต่างกันใครตอบได้เชิญเลยครับ
1: เพราะกระบวนการเกิดหินของ3ประเภทแตกต่างกันครับ
0: 3ประเภทมีอะไรบ้างนะครับ
1: หินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสามารถตอบได้ตามนี้เลยนะครับเพราะว่ามีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปครับกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดหินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหินมีอะไรบ้างใครตอบได้เชิญเลยครับ
1: การผุพังการหลอมเหลวการแปรสภาพการสะสมตัวของตะกอนและการเสื่อมประสานตะกอนการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกได้ตามนี้เลยนะครับหากนักเรียนคนใดที่ยังเขียนไม่ถูกต้องนะครับหรือยังเขียนไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรนะครับสามารถดูข้อมูลจากหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับที่ทำให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรของหินได้ครับซึ่งก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเช่นการผุพังการหลอมเหลวการแปรสภาพการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนการเย็นตัวและตกผลึกจากแมกมาการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวานั่นเองครับเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันนะครับถามว่ากระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครตอบได้เชิญเลยครับ
1: หินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันเช่นหินตะกอนหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาและแมกมาตกผลึกกลายเป็นหินอัคคณีหินอัคคณีอุณหภูมิบวกกับความดันจะกลายเป็นหินแปร
0: หินอัคคณีได้รับอุณหภูมิแล้วก็ความดันก็จะกลายเป็นหินแปรเราเรียกว่าการแปรสภาพต่อไปครับ
1: แล้วก็หินแปรผุพังบวกกับสะสมตัวจะกลายเป็นหินตะกอนครับ
0: อันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนั่นเองครับหรือเราสามารถตอบได้ตามนี้เลยก็ได้นะครับมีความสัมพันธ์กันโดยมีกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหินนั่นเองครับและสุดท้ายครับสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับก็ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับออกมาตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนห้องปลายทางได้เลยครับเชิญได้เลยครับ
1: หินทั้ง3ประเภทสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับและมีความสัมพันธ์กันครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยครับหรือนักเรียนก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทที่เพื่อนบอกมานั้นก็คือหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนั่นเองนะครับซึ่งจะมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับโดยหินทั้ง3ประเภทนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรนั่นเองครับและในท้ายชั่วโมงของวันนี้นะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมการประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำซึ่งจะอยู่ในหน้าที่103นะครับโดยจะให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2ตามความเป็นจริงได้เลยนะครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรนะครับ โดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นก็จะเป็นใบงานเรื่องประโยชน์ของหินนั่นเองครับซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดไว้ให้นักเรียนนะครับจากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
1: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
4: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
5: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให
4: ้ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
6: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
4: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
6: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
7: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
6: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
7: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
6: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลาน
8: ๆครับ
4: คุณตาคุณยาย

ธงชาติและเพลงไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปหลายชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น

0: ที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
2: ดนตรีคนใหม่นะครับแล้วก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับซึ่งพระประมุขของประเทศกัมพูชาเนี่ยคือสมพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีนะครับต่อไปครับสำหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับคุณครูได้นำภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยได้มีการเสด็จเยือนประเทศกัมพูชา

0: ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับกับนักเรียนว่าใบงานที่3เนี่ยนักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับพร้อมครับผมคำถามแรกนักเรียนคุณครูขอตัวแทนครับว่าคำถามคือราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้างครับใครจะเป็นคนตอบครับเชิญครับ
2: ติดกับประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามครับ
0: ติดกับประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็เวียดนามใช่ไหมครับเพื่อนๆตอบแบบนี้ไหมครับติดกับ3ประเทศนะครับก็คือเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยนะครับต่อไปคำถามที่2ครับบริเวณใดของประเทศไทยครับติดกับประเทศกัมพูชาช่วยกันตอบครับนักเรียน
1: ภาคอีสาน
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
1: ภาคตะว
0: ัน
1: ออก
0: ภาคตะวันออกครับเก่งมากก็คือภาคตะวันออกนะครับจังหวัดตราดจังหวัดอะไรครับสระแก้วนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็บริเวณอีสานตอนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับกันนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับของด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองนะครับในอดีตเนี่ยด้านเศรษฐกิจครับเป็นยังไงครับนักเรียนคิดว่าในอดีตเป็นยังไงครับมีการค้าขายของป่าแล้วก็มีการทำเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
1: การท่องเที่ยว
0: ปัจจุบันประเทศกัมพูชาเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับแรงงานแล้วก็มีการก่อสร้างครับผมต่อไปครับด้านสังคมในอดีตครับเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นสังคมชนบทนั่นเองมีการนับถือพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการนับถือความเชื่อท้องถิ่นครับรวมทั้งปัจจุบันครับในเมืองเนี่ยมีสังคมเป็นสังคมเมืองนะครับแล้วก็ชนบทก็ยังเป็นสังคมชนบทเหมือนเดิมนะครับรวมทั้งมีการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำชาติครับผมแล้วก็อาจจะมีความเชื่อท้องถิ่นบ้างนะครับต่อไปครับผมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในอดีตครับเป็นอย่างไรครับมีรูปแบบการปกครองหลายรูปแบบนะครับในอดีตเนี่ยประเทศกัมพูชาครับมีทั้งเป็นแบบอาณาจักรนะครับมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการปกครองโดย เป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนะครับนักเรียนครับเคยได้ยินอินโดจีนของฝรั่งเศสไหมครับเคยได้ยินอินโดจีนไหมครับนักเรียนอินโดจีนเนี่ยคือดินแดนที่ฝรั่งเศสได้มาเป็นอาณานิคมนะครับเป็นเจ้าของนั่นเองได้แก่ประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับ3ประเทศนี้นะครับเรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับต่อไปครับปัจจุบันรูปแบบการปกครองของประเทศกัมพูชาคือยังไงครับเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเด็กๆตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ ถูกนะโอเคต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับใครจะเป็นคนตอบครับเชิญครับ
3: เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาครับ
0: เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาเรื่องอะไรบ้างครับ
3: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรม
3: เศรษฐกิจ
0: ด้านเศรษฐกิจครับ
3: แล้วก็การปกครองครับ
0: การเมืองการปกครองครับผมเก่งมากครับอีกหนึ่งคนครับใครจะพูดครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเชิญครับ
4: ได้รู้ว่าประเทศกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดและจังหวัดใดในประเทศไทยค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากครับผมได้รู้เกี่ยวกับอาณาเขตติดต่อระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศต่างๆใช่ไหมครับรวมทั้งติดต่อกับประเทศไทยด้วยเมื่อกี้เพื่อนทบทวนนะครับประเทศที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างครับ
1: ไทย
0: ลาวแล้วก็เวียดนามเก่งมากครับแล้วก็บริเวณใดของประเทศไทยครับที่ติดกับกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเก่งมากเก่งมากครับผมสำหรับเรื่องต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสหพันธรัฐมาเลเซียกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชาคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณครูไป

0: นะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเราซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนหรือว่าบุคคลเนี่ยที่มีความใกล้ชิดกับตัวเรามากเลยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังเรียนในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์อยู่เช่นเคยแต่ว่าจะเป็นกับกลุ่มคนที่เราเนี่ยก็มักจะมีความสัมพันธ์มีการพูดคุยและพบปะกัน

0: เป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือเพื่อนของเรานั่นเองค่ะเพื่อนของเรามีความสำคัญกับเรามากไหมคะมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาโรงเรียนนอกจากเราจะเจอคุณครูแล้วก็ยังเจอกับเพื่อนๆของเราด้วยเด็กๆ เนี่ยแทบจะพูดกับเพื่อนมากกว่าคุณครูอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่นะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะว่าการรักษาความสัมพันธ์หรือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราสามารถทำได้อย่างไรค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คำถามนี้เลยค่ะคำถามนี้นะคะนักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือมีเรื่องที่ทำให้มีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือไม่มีไหมคะมีไหมเอ่ยมีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในห้องต้นทางตอบว่ามีนะคะและในห้องปลายทางนะคะนักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือไม่คะซึ่งการที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดการเถียงกันใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์โกรธจนทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีออกไปเคยเป็นหรือเปล่าเอ่ยเคยเป็นใช่ไหมล่ะคะงั้นคำถามต่อไปนะคะในครั้งนั้นเนี่ยนักเรียนมีวิธีใดในการแก้ปัญหานักเรียนมีวิธีในการแก้ปัญหาในการทะเลาะกับเพื่อนอย่างไรคุณครูอเล็กขอฟังประสบการณ์ของเพื่อนเราในห้องต้นทางสักหนึ่งคนนะคะขอตัวแทนหน่อยค่ะ
1: ผมเคยทะเลาะกับเพื่อนครับเพราะว่าพูดหยอกล้อกันแล้วเพื่อนไม่พอใจครับ
0: เป็นเรื่องการไม่พอใจเมื่อเราพูดหยอกล้อเพื่อนแล้วเราทำอย่างไรล่ะคะให้เพื่อนเนี่ยหายโกรธหรือว่าหายไม่พอใจเราในวันนั้น
1: ขอโทษเพื่อนครับ
0: ขอโทษเพื่อนโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งบ่อยครั้งนะคะที่เราเนี่ยอาจจะไปหยอกล้อเพื่อนหรือว่าพูดแซวเพื่อนแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อนก็อาจจะไม่พอใจเราแล้วก็โกรธเราบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำลายร่างกายกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราผิดไปแล้วเนี่ยวิธีที่สำคัญเลยอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนั่นก็คือการกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองซึ่งการกล่าวคำว่าขอโทษเนี่ยเราพูดออกมาเฉยๆได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องมีความรู้สึกที่ขอโทษออกมาจากใจเรานะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้ถ้าหากพูดออกมาเฉยๆแบบให้ผ่านเรื่องนั้นไปแบบนี้เนี่ยเพื่อนก็จะอาจจะไม่พอใจเรามากกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นการขอโทษเนี่ยต้องขอโทษอย่างจริงใจและก็ถ้าหากว่าเราได้รับฟังคำขอโทษแล้วเนี่ยก็ให้อภัยกันและกันนะคะเพราะว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมคะการเป็นเพื่อนกันดีนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพึ่งพากันและกันดังนั้นเราก็ควรจะมีเพื่อนที่ดีเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพต่อไปนี้ค่ะในภาพนี้นี่เท่าที่เราสังเกตเป็นใครบ้างคะน่าจะเป็นเพื่อนกัน2คนใช่ไหมคะทำอะไรกันอยู่เอ่ยทะเลาะกันมีการชี้หน้ากันด้วยน่าจะมีการใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือว่าคำพูดที่รุนแรงนั่นเองค่ะคำถามค่ะหากเรานะคะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นี้นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรหากเราอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่สวมเสื้อสีฟ้าถ้าหากว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่ามีความรู้สึกอย่างไรคะคนเสื้อสีฟ้าน่าจะมีความโกรธอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าถึงขั้นมีการชี้หน้าและก็อาจจะมีคำพูดที่ไม่ดีออกมาและถ้าเป็นคนเสื้อสีชมพูล่ะคะจะรู้สึกอย่างไรโกรธเหมือนกันมีอารมณ์โกรธหรือว่าอาจจะโมโหกันอยู่นั่นเองนะคะซึ่งความโกรธหรือว่าอารมณ์โมโหความรุนแรงนี้จะสามารถทำให้เกิดสิ่งดีๆได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้โดยเฉพาะคำพูดหรือว่าการกระทำที่ออกมาก็อาจจะไม่ดีด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านเหตุการณ์ไปนี้หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าหากว่าเราลองจินตนาการนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่เป็น2คนนี้ที่กำลังทะเลาะกัน

แต่พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะมีความโกรธเพื่อนคนนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่าคะไม่นะคะเราเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแต่ความสัมพันธ์ที่เราเคยต่อว่ากันหรือทะเลาะกันแบบนี้ยังอยู่ไหมคะอยู่ยังมีความโกรธเคืองกันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยหายเพื่อนของเราหายไปได้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะในภาพที่สองภาพนี้สองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะแกล้งกันนะคะเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังแกล้งเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยการย่ำน้ำโคลนใส่เพื่อนเคยเกิดเหตุการณ์นี้กับเราไหมคะไม่เคยบางคนก็ไม่เคยบางคนก็เคยนะคะหากเรานะคะอยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถูกกระทำถูกเพื่อนแกล้งโดยการย่ำน้ำเนี่ยใส่ตัวเราเราจะรู้สึกอย่างไรคะโมโหรู้สึกโกรธใช่ไหมคะรู้สึกไม่ดีอาจจะไม่พอใจเพื่อนที่มากลั่นแกล้งเราแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเราลองมาเป็นคนที่แกล้งเพื่อนบ้างตอนนั้นเราคิดว่าจะรู้สึกอย่างไรคะสนุกสะใจโอ้โหสนุกสะใจเอแล้วถ้าหลังจากเราผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วล่ะคะเราจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถูกกระทําผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราจะยังรู้สึกโกรธไหมคะบางคนก็บอกว่าไม่บางคนก็บอกว่าฉันยังรู้สึกโกรธอยู่เลยเธอมาแกล้งฉันได้ยังไงใช่ไหมคะดูซิว่าคนเปื้อนหมดแล้วคนเปื้อนหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ไปแกล้งเพื่อนเราจะจำความรู้สึกได้ไหมคะว่าเราเคยสะใจจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการแกล้งกันหยอกล้อกันดังนั้นนะคะเด็กๆต้องจำไว้ค่ะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปกลั่นแกล้งเพื่อนเราอาจจะสนุกในเหตุการณ์นั้นหรือว่าในนาทีนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเราก็ลืมแล้วว่าเราเนี่ยเคยสนุกเราเคยสะใจแต่คนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยยังจำได้ไหมคะยังจำได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกกระทำนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราแกล้งเพื่อนหรือว่าหยอกล้อเพื่อนเราควรจะจำนะคะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็ลืมไปแล้วเหตุการณ์ที่เราแกล้งเพื่อนอย่างสนุกแต่คนที่เขาถูกแกล้งหรือว่าถูกรังแกเขาไม่ลืมนะคะเขาเนี่ยก็อาจจะโกรธเราอยู่และก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ยุ่งกับเราหรือว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราก็ได้เราลองคิดดูสิคะว่าเอ๊ะเราเคยเผลอไปแกล้งเพื่อนหรือเปล่าเคยไหมคะเคยไหมเอ่ยเคยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราให้อยู่อย่างยาวนานเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะด้วยก่อนอื่นค่ะเราต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนได้ค่ะในข้อที่2นักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของตนเองได้คุณครูเล็กเดาว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนน่าจะมีเพื่อนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะมีเพื่อนสนิทเป็นของตัวเองเราจะต้องมีวิธีอย่างไรที่จะรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราให้ยาวนานต่อไปคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่าคำว่าเพื่อนในความหมายของเด็กๆในห้องต้นทางของเราและห้องปลายทางของเรามีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวจะให้ห้องต้นทางนะคะลองแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเพื่อนมีความหมายว่าอย่างไรและนักเรียนปลายทางสามารถตอบความคิดเห็นนี้นะคะกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆลองเขียนความหมายของคำว่าเพื่อนที่นักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเขียนลงไปในสมุดบันทึกของตนเองได้เลยค่ะทั้งนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางเลยนะคะเมื่อเราเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสนอความคิดเห็นกันค่ะว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับความหมายคำว่าเพื่อนกันนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะให้ความหมายของคำว่าเพื่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวในห้องต้นทางของเรานะคะจะมีสมาชิกในห้องของเราเนี่ยตัวแทนของเราให้ความหมายกับเพื่อนๆหน่อยดีกว่าค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่5นะคะเพื่อนในความหมายของหนูที่หนูได้เขียนไปหนูให้ความหมายว่าอย่างไรคะ
1: ให้ความหมายว่าคนที่คอยให้ความสุขและคลายความเหงากับเราค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนค่ะขออีกสักหนึ่งคนนะคะในกลุ่มที่5ค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะกลุ่มที่5
2: คำว่าเพื่อนเหมือนกับคนในครอบครัวหรือพี่น้องเพราะเพื่อนคอยเติมเต็มให้เราอยู่เสมอครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ2คนนี้นะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนนะคะที่จะให้ความหมายของคำว่าเพื่อนกลุ่มไหนนะกลุ่มที่1เหรอคะโอ้เยี่ยมเลยค่ะกลุ่มที่1ใครดีคะเชิญค่ะ
3: เพื่อนคือคนที่คอยให้คำปรึกษาเราและอยู่เคียงข้างเราเมื่อเราไม่สบายใจค่ะ
0: โอ้โหเพื่อนเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเราใช่ไหมคะวันเวลาที่เราไม่สบายใจเยี่ยมมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะในห้องต้นทางของเราได้ให้ความหมายของคำว่าเพื่อนได้น่ารักได้ลึกซึ้งมากเลยนะคะคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะให้ความหมายของคำว่าเพื่อนในลักษณะเดียวกันเช่นกันนะคะถ้าแบบนั้นเนี่ยเพื่อนเท่าที่ครูเล็กฟังแล้วเนี่ยเด็กๆให้ความหมายว่าเป็นคนที่สำคัญกับนักเรียนใช่ไหมคะ

0: อย่างมีเพื่อนหนึ่งคนบอกว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวเลยใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมารู้จักการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของเราเอาไว้โดยวิธีการแรกนะคะเราต้องพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มใช้คำพูดสุภาพเคยเป็นไหมคะเวลาที่เพื่อนของเราเนี่ยหน้าบึ้งเหมือนโกรธใครมาเรารู้สึกเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: สบายใจ
0: เราก็จะมีการถามถ่ายว่าเอ๊ะวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนเนี่ยเวลาพูดคุยกันเราใช้คำหยาบคายดีหรือไม่คะไม่ดีนะคะลูกเราเนี่ยควรจะพูดคุยกันด้วยคำที่สุภาพนะลูกไม่ว่าเราเนี่ยจะพูดกับเพื่อนไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหนนะคะการใช้คำพูดที่สุภาพเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เราเป็นคนที่น่ารักนั่นเองค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวเราเลยเราก็ควรจะใช้คำพูดที่ดีคำพูดที่สุภาพกับคนในครอบครัวเราและเพื่อนของเราด้วยนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของเรานะคะเราเนี่ยต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันเอ๊ไหนใครเคยแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนบ้างคะยกมือค่ะหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางของเราและห้องปลายทางล่ะคะได้แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนหรือว่าแบ่งปันสิ่งอื่นๆให้กับเพื่อนหรือไม่คะซึ่งการแบ่งปันนะคะเราจะต้องคำนึงด้วยนะคะว่าการที่เราแบ่งให้กับเพื่อนไปเราเนี่ยได้รับความลำบากหรือไม่นะคะเช่นถ้าหากว่าเพื่อนขอยืมปากกาเราแต่เรามีอยู่แค่หนึ่งด้ามเราให้เพื่อนยืมไปเราใช้อะไรคะไม่มีนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะเราควรจะช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราเนี่ยช่วยได้ถ้าหากว่าช่วยแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องให้คำปรึกษาเพื่อนโดยให้เพื่อนเนี่ยไปบอกคุณครูหรือว่าบอกกับผู้อื่นที่สามารถช่วยเหลือได้นะคะซึ่งเรื่องของการมีน้ำใจเนี่ยเราก็สามารถกระทำโดยสิ่งอื่นๆได้เช่นถ้าหากว่าเพื่อนของเรารู้สึกไม่สบายเราก็อาจจะมีน้ำใจพาเพื่อนไปส่งที่ห้องพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งการกระทำเนี่ยก็สามารถแสดงออกถึงการมีน้ำใจได้ไม่จำเป็นแค่การที่เราแบ่งปันสิ่งของเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีได้นะคะเราต้องปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ซึ่งถ้าหากเราเนี่ยจะปฏิบัติตนกับเพื่อนกับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสมเราต้องคำนึงด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นเพศอะไรถ้าหากว่าเรามีการถูกเนื้อต้องตัวกันหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะดังนั้นค่ะคุณครูเล็กนะคะอยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเรามีเพื่อนต่างเพศมีได้ไหมคะเพื่อนต่างเพศเพื่อนต่างเพศหมายถึงอะไรนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้หญิงเรามีเพื่อนเป็นผู้ชายได้ไหมคะได้และถ้าหากว่าเราเป็นผู้ชายเราก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงได้ไหมคะได้เช่นกันแต่ว่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยเราต้องดูเรื่องของความใกล้ชิดดูเรื่องของการปฏิบัติตนไม่ให้มีผู้อื่นเนี่ยมองว่าเราได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างมีครอบครัวที่รักที่คอยห่วงใยดังนั้นถ้าหากเราเนี่ยปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีค่ะต่อไปค่ะการที่เราจะสร้างรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเรานะคะเราต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเหมือนกับที่คุณครูเล็กได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเพื่อนขอยืมของเราหรือว่ามาขอความช่วยเหลือเราถ้าหากว่าเกินกว่ากำลังที่เราจะช่วยได้เนี่ยเราก็ควรจะเสนอให้เพื่อนไปขอความช่วยเหลือหรือไปบอกผู้อื่น

0: อื่นบอกผู้ใหญ่ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยไปช่วยเพื่อนในเรื่องที่เราทำไม่ได้หรือเกินกำลังเราเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เราเกิดเรื่องไม่ดีกับเราได้ดังนั้นค่ะเราก็ควรจะช่วยเหลือในเรื่องที่เราทำได้เช่นเพื่อนถือของมาเยอะมากเลยเรากำลังเดินผ่านพอดีทำอย่างไรดีคะทำอย่างไรดีคะ
1: ช่วยเพื่อน
0: ช่วยเพื่อนถือของหน่อยนะคะหรือถ้าหากว่าเพื่อนไปเล่นฟุตบอลแล้วหกล้มทำอย่างไรดีคะพาเพื่อนไปปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบอกว่ายังไม่มีใครมารับเลยพากลับบ้านหน่อยได้ไหมเราควรทำอย่างไรคะบอกคุณครูนะคะเราจะไม่พาเพื่อนกลับบ้านเองนะคะเข้าใจไหมคะเอ่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องอาศัยการตัดสินใจของเด็กๆให้ดีถ้าหากว่าเราตัดสินใจผิดไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะการที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราค่ะเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะในบางครั้งเนี่ยเรานั่งทำงานกลุ่มนั่งกันเป็นกลุ่มๆถ้าเพื่อนเสนอความคิดเห็นออกมาแต่เรามั่นใจมากเลยว่าของเราถูกต้องแล้วเราก็ควรจะรับฟังเพื่อนด้วยเหตุและผลนะคะบางครั้งค่ะการที่เรารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยอาจจะทำให้เราได้แนวคิดหรือได้ความคิดใหม่ๆความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรายึดแต่ความคิดของเราความสร้างสรรค์นั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้นะคะดังนั้นคุณครูเล็กอยากจะฝากให้กับเด็กๆนะคะเมื่อเราทำงานกลุ่มเนี่ยก็ควรจะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้างบางครั้งเราอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองทำให้เราเนี่ยอาจจะลืมฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนที่พูดออกไปหรือเสนอความคิดเห็นต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเขาโดนเพิกเฉยหรือว่าโดนเมินไปแล้วครั้งหน้าเขาจะแสดงความคิดเห็นไหมคะไม่แล้วเขาก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเราต้องมีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเรื่องนี้นะคะเราก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าการที่เราเนี่ยมีความจริงใจให้กันไม่โกหกหลอกลวงกันเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอยู่แล้วถ้าหากเราโกหกเพื่อนหรือพูดความที่หยอกล้อเพื่อนแซวเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยเกิดอาการตกใจแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่พอใจกันก็ได้นะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะให้เพื่อนของเรานะคะรู้สึกดีกับเราเราก็ไม่ควรที่จะโกหกเพื่อนหรือหลอกเพื่อนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะต่อไปค่ะในเรื่องนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะไม่เล่นรุนแรงไม่รังแกไม่แกล้งไม่เอาเปรียบและไม่ล้อเลียนด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆนะคะก็มักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปการแกล้งกันหรือว่าการล้อเลียนเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเพื่อนเกิดความไม่พอใจแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช้ความรุนแรงทางวาจาแต่อาจจะใช้ความรุนแรงในการทำร่างกายแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเจ็บตัวได้และทำให้ขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้นไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณครูเล็กอยากจะเน้นย้ำกับเด็กๆมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเล่นการล้อเลียนไม่ควรทำกับเพื่อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยเผลอพลาดพังอย่างที่เพื่อนเคยได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าไปหยอกล้อเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยไม่พอใจเพื่อนเขารู้สึกผิดก็เลยไปกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองเราจะต้องรู้จักขอโทษและถ้าหากว่าคนที่ได้รับคำขอโทษนะคะได้รับฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรารู้จักขอโทษและรู้จักการให้อภัยจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยืนนานไปได้อีกค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนอยู่ในสังคมไม่ว่าจะอยู่กับที่บ้าน ในโรงเรียนก็เจอเพื่อนหรือโตขึ้นไปเราไปทำงานก็อาจจะเจอคนที่ทำให้เราไม่พอใจหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ควรจะกล่าวคำว่าขอโทษนะคะและเรื่องนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะสำคัญกับเด็กๆมากเลยค่ะเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อต้องทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันค่ะในตอนนี้นะคะเท่าที่ครูเล็กสังเกตเนี่ยเด็กๆก็จะมีงานกลุ่มกันด้วยใช่ไหมคะมีหรือเปล่าเอ่ย
1: ม
0: ีใช่ไหมคะในวิชาต่างๆเนี่ยก็จะมีงานหรือว่ากิจกรรมให้เราเนี่ยร่วมกันปฏิบัติเป็นงานกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนเนี่ยบอกให้เราทำสิ่งนี้แต่เราไม่ยอมทำเพราะว่าลืมบ้างหรืออาจจะไม่อยากทำบ้างแบบนี้เนี่ยครั้งต่อไปเพื่อนเนี่ยก็จะไม่เกิดความไว้วางใจให้เราทำงานในบางครั้งนะคะเพื่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ให้เราอยู่ร่วมกลุ่มก็ได้ดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเพื่อนของเราเนี่ยมอบหมายให้เราได้ทำงานกลุ่มเราก็ควรจะตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็กำลังจดบันทึกกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อนเราเนี่ยเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะในกิจกรรมของเราจะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเพื่อนรักของฉันเพื่อนรักของฉันจะให้ทำอะไรนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาของเราให้ดีโดยคุณครูนะคะจะแจกกระดาษแผ่นเล็กให้กับนักเรียนทุกคนนะคะจากนั้นค่ะจะให้นักเรียนนะคะเขียนลักษณะของเพื่อนที่ฉันอยากจะมีนักเรียนอยากมีเพื่อนแบบไหนให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษแผ่นเล็กที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะจากนั้นค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วค่ะจะให้นักเรียนนะคะใส่กระดาษลงไปในกล่องโดยที่เราไม่ต้องลงชื่อของเรานะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษให้นะคะโดยที่วันนี้นะคะนักเรียนของเราทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนรักของฉันค่ะโดยให้คุณครูนะคะคอยให้คำแนะนำและควบคุมการดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะจะให้นักเรียนได้ร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็คิดว่าเด็กๆนะคะน่าจะเขียนกันเสร็จแล้วนะคะว่าตนเองอยากมีเพื่อนแบบไหนเพื่อนที่ฉันอยากมีจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะรวบรวมกระดาษแผ่นเล็กนะคะที่เขียนเอาไว้แล้วเนี่ยมาใส่ในกล่องได้เลยค่ะรวบรวมมาใส่ในกล่องนี้ได้เลยค่ะอะไรค่ะอย่าลืมนะคะเราไม่ต้องใส่ชื่อหรือไม่ต้องลงชื่อลงไปนะคะมาเลยค่ะตอนนี้ค่ะส่งได้เลยไม่เป็นไรค่ะ

0: ไม่ได้ส่งมีไม่เอ่ยมาส่งได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณครัวเล็กนะคะก็มีลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนเนี่ยอยากจะมีหรือเพื่อนที่เราเนี่ยอยากจะมีแบบไหนหรืออยากจะคบหาแบบไหนคุณครัวเล็กก็รวบรวมมาอยู่ในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมอ่านพร้อมกันดีไหมคะแต่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นตัวแทนมาช่วยคุณครัวเล็กอ่านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครัวเล็กจะเขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะปรบมือให้เพื่อน1คนมาได้เลยค่ะพร้อมกับไมค์นะคะ

0: หยิบฝั่งนี้ได้เลยลูกค่ะหยิบ1ใบค่ะลักษณะของเพื่อนจะได้ของใครนะได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่โกหกมีน้ำใจคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาไม่เอาแต่ใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้ตัวแทนของเราที่ออกมาอ่านค่ะเยี่ยมเลยนะคะในใบนี้เนี่ยเขาเขียนมาว่าเขาอยากได้เพื่อนที่ไม่โกหกมีน้ำใจคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาไม่เอาแต่ใจแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหนูคิดว่าหนูเป็นได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะโอเคค่ะเข้าได้เลยค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทน1คนนะคะมาได้เลยค่ะหยิบ1ใบนะคะขึ้นมาเลยค่ะใช่ค่ะ
2: อยากมีเพื่อนที่ตลกเฟรนลี่เมื่อมีงานกลุ่มก็ช่วยกันทำและพากันตั้งใจเรียน
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะของใบนี้นะคะเขาอยากมีเพื่อนที่ตลกหนูตลกไหมเอ่ย
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่เฟรนลี่เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถพูดคุยกับเพื่อนหลายๆคนได้นะคะแล้วก็มีงานกลุ่มก็ต้องช่วยกันทำพากันตั้งใจเรียนหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนค่ะพร้อมกับไมค์ด้วยนะคะถือไมค์ออกมาได้เลยค่ะหยิบ1ใบได้เลยค่ะอ่านได้เลยค่ะ
3: จริงใจมีน้ำใจไม่โกหกขอให้ความช่วยเหลือขอให้คำปรึกษาตั้งใจเรียนอยู่ด้วยแล้วสบายใจฟังความคิดเห็นของเราค
0: ่
3: ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะในใบนี้นะคะเขาบอกว่าอยากมีเพื่อนที่จริงใจมีน้ำใจไม่โกหกคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาตั้งใจเรียนอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นอย่างไรเหรอคะเป็นอย่างไรเอ่ย
3: อยู่ด้วยแล้วรู้สึก
0: อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีนะคะแล้วก็ฟังความคิดเห็นของคนคนนี้ด้วยที่เขียนใบนี้มาหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนให้กับคนคนนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้นะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนค่ะหยิบขึ้นมา1ใบได้เลยค่ะในใบนี้เขาอยากมีเพื่อนแบบไหนคะ
4: ใจดีพูดเพราะไม่โกหกไม่แกล้งปรึกษากันน่ารักช่วยเหลืออ
0: ๋ออยากมีเพื่อนที่ใจดีพูดเพราะไม่โกหกไม่แกล้งปรึกษากันได้น่ารักแล้วก็ช่วยเหลือหนูเป็นเพื่อนให้กับคนคนนี้ได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะแล้วก็หยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะ1ใบใบไหนก็ได้ค่ะ
2: อยากมีเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเราคอยรับฟังปัญหาของเราไม่โกหกขอบคุณค่ะ
0: โอ้มีขอบคุณค่ะมาด้วยในใบนะคะอยากมีเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกแสดงว่าต้องเป็นเพื่อนที่คอยคุยกันตลอดเวลาใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะคอยรับฟังปัญหาของเขาได้ไม่โกหกหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนของคนคนนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะ

0: นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมของเราซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอ่านพร้อมๆกันในชั่วโมงว่างของเราเพราะว่ามีหลายใบมากๆเลยเราจะได้รู้กันนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยต้องการที่จะมีเพื่อนแบบไหนเราก็จะได้สามารถเป็นเพื่อนที่น่ารักหรือเป็นเพื่อนตามที่เพื่อนอยากจะมีได้เดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนกันก่อนและเดี๋ยวจะมาสรุปกิจกรรมนี้ตอนชั่วโมงว่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันไปนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนนะคะก็เป็นอีกกลุ่มสังคมหนึ่งที่เราต้องพบเจอและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉะนั้นการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเพราะจะทำให้เรานะคะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อนรักของฉันไปได้อ่านแล้วนะคะว่าเพื่อนมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนแบบไหนเรามีความต้องการที่จะมีเพื่อนแบบไหนนะคะดังนั้นค่ะเราจะต้องรู้นะคะว่าเราเนี่ยอยากมีเพื่อนที่ดีเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเช่นกันในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เขียนความต้องการที่เราอยากจะมีเพื่อนที่ดีของเราไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูเล็กก็หวังว่าเราจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกับสิ่งที่เราเขียนลงไปจากกิจกรรมเพื่อนรักของฉันหรือเปล่าเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมมาค่ะคือใบงานที่2เรื่องขอบคุณขอบใจขอโทษซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับแล้วสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครับร้อยละ30ของนักเรียนในห้องเป็นนักเรียนชายนะครับนี้ครูฟุกยกตัวอย่างมานะครับครูฟุกจะถามว่ามีนักเรียนชายร้อยละ30เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
1: ในห้อง
0: ต้องครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมดนะครับ100คนนะครับจะเป็นนักเรียนชาย30คนนั่นเองครับแล้วถ้ามีนักเรียนชายร้อยละ30ใช่ไหมครับจะมีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยละ70
0: นะครับถูกต้องครับจะมีนักเรียนหญิงร้อยละ70นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100% ครับนะครับมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100% หมายความว่าอย่างไรครับ
2: มีนักเรียน
0: ถ้ามีนักเรียน100คน
1: สอบผ่าน100คน
0: ก็สอบผ่าน100คนใช่ไหมครับต่อมาครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด40คนจะสอบผ่านกี่คนครับ
1: 40คน
0: กี่คนครับ
1: 40คน
0: 40คนนั่นเองครับถ้ามีนักเรียน40คนนะครับก็จะมีนักเรียนสอบผ่าน40คนครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูที่สถานการณ์นี้ครับรถคันหนึ่งใช้น้ำมันไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมดเหลือน้ำมันอยู่18ลิตรเดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: เดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตร
0: เดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรคือสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือน้ำมันที่มีอยู่ในตอนแรกเลยใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาครับ
1: รถคันหนึ่งใช้น้ำมันไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมด
0: นะครับแสดงว่ารถคันนี้จากที่มีน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับใช้ไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมดและโจทย์ยังบอกอะไรมาอีกครับ
1: เหลือน้ำมันอยู่18ลิตร
0: เมื่อใช้ไปแล้วยังเหลือน้ำมันอยู่อีก18ลิตรนะครับและโจทย์ก็ต้องการให้นักเรียนหาว่าเดิมเนี่ยคือหรือในตอนแรกเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่กี่ลิตรครับนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรจากตรงนี้นะครับนักเรียนต้องมาแปลความหมายก่อนนะครับก็คือใช้น้ำมันไป 40% หมายความว่าอย่างไรครับถ้ามีน้ำมันอยู่100ลิตรใช่ไหมครับแล้วไงต่อครับ
1: จะใช้ไป40ลิตร
0: ใช้ไป40ลิตรนะครับแสดงว่าเหลือน้ำมัน60ลิตรซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้ดังนี้เลยนะครับใช่ไหมครับแสดงว่าข้อนี้นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับด้านขวาต้องเป็นอะไรด้านขวาน้ำมันอะไรครับน้ำมันที่มีอยู่เดิมแล้วด้านซ้ายต้องเป็นอะไรครับ
1: น
0: ้ำมันที่เหลือซึ่งโจทย์บอกใช่ไหมครับว่าเหลืออยู่กี่ลิตร18ลิตรนะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของน้ำมันที่เหลือกับน้ำมันที่มีอยู่เดิมใช่ไหมครับบรรทัดแรกนะครับถ้าเหลือน้ำมันเท่าไหร่ครับ60ลิตรนะครับซึ่งบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากที่เราได้แปลความหมายนะครับเดิมจะมีน้ำมันเท่าไหร่ครับ
1: 100
0: ลิตรบรรทัดที่2ครับ ้าเหลือน้ำมัน1ลิตรเดิมจะมีน้ำมัน
1: เป็น100ส่วน60ล
0: ิตรบรรทัดที่3ครับอันนี้คือจากสิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วนะครับเหลือน้ำมัน18ลิตร
1: เดิมจะมีน้ำมัน18คูณเศษ100ส่วน60
0: คิดคำนวณครับ

0: ว่าจากแนวคิดนี้นะครับนักเรียนจะทราบเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่กี่ลิตรใช่ไหมครับก็สามารถสรุปคำตอบได้หรือยังได้แล้วนะครับเพราะเราทราบในสิ่งที่โจทย์ถามหาแล้วนะครับก็คือเดิมมีน้ำมันอยู่30ลิตรนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับคุณฟุกนำมาทบทวนนะครับและจากนั้นครับมาดูที่โจทย์ข้อต่อมาครับด้วยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นนะครับและโจทย์จะค่อนข้างยาวเวลานักเรียนอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรในข้อมูลสิ่งที่โจทย์บอกนั้นโจทย์บอกข้อมูลมากี่ประเด็นนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูด้วยนะครับผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คนพบว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์มีนักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คนทศพรครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คน
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับก็คือโจทย์ถามหาว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์มากกว่าเดินทางโดยรถยนต์กี่คนนะครับจากสิ่งที่โจทย์ถามนี้นะครับก่อนที่เราจะมาคำนวณเราต้องย้อนกลับดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนว่าโจทย์บอกข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับครูฟุกขอถามครับกลุ่ม5ครับตัวแทน1คนโจทย์บอกข้อมูลอะไรมาบ้างครับเชิญครับ
2: ผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คน
0: แสดงว่าข้อมูลที่โจทย์บอกมาอย่างแรกคือผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยมีอยู่กี่คนครับ
2: 400
0: คนข้อมูลแรกนะครับดังนี้ครับนี่คือข้อมูลแรกนะครับข้อมูลต่อมาโจทย์บอกอะไรมาครับกลุ่ม1ครับปิยวัฒน์ครับ
3: ร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต
0: ์ข้อมูลต่อมาโจทย์บอกว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลที่2นะครับต่อไปครับกลุ่ม2ครับทัชธรรมครับ
4: ร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต
0: ์ถูกต้องครับนี่คือข้อมูลถัดมานะครับขอบคุณครับนั่งลงครับจากนั้นครับนักเรียนพิจารณานะครับว่าจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยถ้านักเรียนพิจารณาจะมีข้อมูลอยู่3ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกคือผลการสำรวจของนักเรียนโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับซึ่งสำรวจมากี่คน
5: 400
0: คนอันนี้คือข้อมูลแรกข้อมูลที่2คือร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ข้อมูลถัดมาคือร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์จากสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนนะครับซึ่งในการหาคำตอบของโจทย์หนึ่งข้อเนี่ยก็จะมีรูปแบบแนวคิดที่หลากหลายนะครับนักเรียนอันนี้ครูฟุกก็เสนอเป็นแนวทางนะครับนักเรียนบางคนอาจจะมองโจทย์ก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากครูฟุกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหานะครับหาว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยกี่คนและนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนเมื่อนักเรียนทราบนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์แล้วทราบนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์แล้วเราก็จะทราบว่ามากกว่ากันอยู่กี่คนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกถามนะครับให้กลุ่ม1 4 5นะครับหาว่านักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์กี่คนกลุ่ม2กับกลุ่ม3หาว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คนครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันหาหรือจะหาเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับ

คิดคำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณฟุ๊กจะถามนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้คิดคำนวณออกมานะครับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเนี่ยโดยรถจักรยานยนต์คิดเป็นกี่คนครับกี่คน120คนใช่ไหมครับและนักเรียนที่เดินเรียนโดยรถยนต์คิดเป็นกี่คนครับ100คนเอแล้วนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่ารถยนต์กี่คน20คนใช่ไหมครับเป็นไงข้อนี้ยากไหมไม่ได้ยากใช่ไหมครับซึ่งความรู้ที่นักเรียนใช้เนี่ยนักเรียนใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติไตรยางค์หรือเศษส่วนของจำนวนนับอะไรนะครับกลุ่ม3ใช้บัญญัติไตรยางค์กลุ่ม1ล่ะครับกลุ่มอื่นบัญญัติไตรยางค์มีกลุ่มไหนใช้เศษส่วนของจำนวนนับมั้ยมีมั้ยครับนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านักเรียนจะใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับแต่เดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยในรูปแบบของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับซึ่งคำตอบก็เท่ากันครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาพิจารณาก่อนนะครับจากที่กลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม5ได้หามานะครับว่าจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยคิดเป็นกี่คนซึ่งเพื่อนๆต้นทางได้คำตอบแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับครูฟุกก็จะพิจารณาข้อมูลที่ครูฟุกได้ขีดไว้นะครับซึ่งจากโจทย์นักเรียนทราบว่ามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ร้อยละ30ของเรียนทั้งหมดนะครับครูฟุกก็จะคิดว่าร้อยละ30ของเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นกี่คนร้อยละ30เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ30ส่วน100นะครับของนักเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นนักเรียนก็ดูต่อว่าจากโจทย์นักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คน400คนนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์นะครับก็จะคิดเป็นเศษ30ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดเท่าไหร่ครับ400ก็จะเท่ากับ120คนนะครับก็สรุปคำตอบนะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือหานักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์นะครับก็ใช้แนวคิดเดียวกันเลยครับใช้เศษส่วนของจำนวนนับนะครับก็ได้ซึ่งเราพิจารณาจากข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับครูจะพิจารณาข้อมูลทีละส่วนนะครับนักเรียนมีนักเรียนเดินทางโดยรถยนต์นะครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ25ส่วน100ของนักเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่คน400คนนะครับจะมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์ก็คิดเป็นเศษ25ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดกี่คน400คนนะครับก็ได้เท่ากับ100นะครับแสดงว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์เนี่ย100คนครับจากนั้นเราก็จะหาต่อนะครับว่าเอแล้วมากกันอยู่กี่คนใช่ไหมครับก็นำทำอะไรกันลบกันนะครับก็จะได้เป็น20ใช่ไหมครับนักเรียนครับจากแนวคิดนี้นะครับนักเรียนสามารถคิดอีกหนึ่งรูปแบบได้นะครับนักเรียนดูก่อนจากสิ่งที่โจทย์ถามหาคือโจทย์ถามหาว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะไปพิจารณาที่โจทย์ก่อนนะครับว่าเอแล้วมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่าที่เดินทางโดยรถยนต์ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละเท่าไหร่ตอบได้ไหมร้อยละ5

ใช่ไหมครับแสดงว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ5ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนคิดสิครับว่าร้อยละ5ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ20หรือไม่กดเครื่องคิดเลขครับซึ่งร้อยละ5เขียนในรูปเศษส่วนคืออะไรครับเศษ5 100ของคือคูณทั้งหมดกี่คน400คนอ่ะได้ไหมครับ20ได้ไหมครับทุกกลุ่มได้20ไหมครับได้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถคิดตามแนวคิดที่ครูฟุกได้บอกตอนหลังได้ไหมครับได้นะครับเหมือนกันนะครับนักเรียนครูฟุกบอกแล้วว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีแนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับนักเรียนจะพิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกอยากให้นักเรียนพิจารณาดีๆนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาอะไรและสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับพิจารณาครับว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรครับพิจารณาด้วยตนเองก่อน

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณฟุกถามกลุ่ม3ครับธิดาครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: มีนักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน
0: โจทย์ถามหานักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับโจทย์ถามหานักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างครับปวเรศครับเชิญครับขอข้อมูลส่วนแรกก่อนครับที่โจทย์บอกมา
2: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน400คน
0: อย่างแรกนักเรียนทราบอะไรก่อนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนกี่คน
3: 400คน
0: แสดงว่า400คนเป็นนักเรียนทั้งหมดรู้จำนวนทั้งหมดนั่งลงครับขอบคุณครับนี่คือข้อมูลส่วนแรกนะครับเราพิจารณาเป็นส่วนๆนะข้อมูลส่วนที่2นักเรียนทราบอะไรครับจากสิ่งที่โจทย์บอกธนชนันท์ครับ
4: เป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดครับ
0: แสดงว่าจากนักเรียนทั้งหมด400คนเป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่โจทย์บอกมานะครับเป็นข้อประเด็นที่โจทย์บอกมานะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกมาหมดหรือยังยังกลุ่ม2ครับจุฬาลักษณ์ครับ
5: เป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือ
0: นักเรียนดูข้อมูลตรงนี้ครับโจทย์บอกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือเอของนักเรียนที่เหลือจากอะไรใครตอบได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือจากการเป็นอะไรมา
6: เป็นน
0: ักกีฬาใช่ไหมครับแสดงว่าการที่นักเรียนจะหาว่านักเรียนเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยกี่คนนักเรียนต้องทราบอะไรมาก่อนนักเรียนที่เหลือจากการเป็นอะไรเป็นนักกีฬาแสดงว่าในขั้นที่1เนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรครับ
7: นักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาน
0: ักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬานักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาจะหายังไงนะครับก่อนอื่นเรามาแปลความหมายก่อนจากข้อมูลในสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะครับคือเป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรครับ
7: ถ้าม
0: ี
7: น
0: ัก
7: เร
0: ีย
7: น
0: 100
7: คน
8: จะเป็นนักกีฬา25คน
0: จะเป็นนักกีฬา25คน
8: แสดงว่า
0: ไม่เป็นนักกีฬากี่คน75
8: ค
0: นนะครับในขั้นตอนที่1นี้นักเรียนจะหาว่าจำนวนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คนนักเรียนก็สามารถคิดได้2แบบแบบแรกนักเรียนก็หาก่อนว่านักเรียนที่เป็นนักกีฬากี่คนใช่เปล่าแล้วไปลบออกจากนักเรียนทั้งหมดนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คนใช่ไหมครับแบบที่2เราหาเลยว่าไม่เป็นนักกีฬากี่คนนะครับมี2แนวคิดนะครับซึ่งแนวคิดแรกครูฟุกจะหาก่อนนะครับว่าเป็นนักกีฬากี่คนก่อนแล้วค่อยไปลบออกจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดถึงจะรู้ว่าไม่เป็นนักกีฬากี่คนครับจากที่ครูฟุกบอกข้างต้นนะครับว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีหลากหลายแนวคิดเลยนะครับนักเรียนก็เลือกตามความถนัดได้เลยนะครับจากบรรทัดแรกนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นมีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนจะเป็นนักกีฬา
8: 25ส่วน

นะครับคุณฟุกเคยบอกไปชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับจำนวนคนหรือคนนะครับเราจะเปลี่ยนจากคำว่าคนเป็นส่วนนะครับบรรทัดที่2ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนนะครับจะเป็นนักกีฬาเศษ25ส่วน100ส่วนจากนั้นเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่ส่วน400ส่วนจะเป็นนักกีฬา400คูณเศษ25ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณอะไรครับ

0: เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันครับ100แสดงว่าเป็นนักกีฬากี่คน100คนนะครับนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นนักกีฬา100คนเอแล้วจากขั้นที่1ของเราจะหาจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาแล้วไม่เป็นนักกีฬากี่คนคิดยังไงตอนนี้จากทั้งหมด400คนเป็นนักกีฬา100คนไม่เป็นนักกีฬากี่คนนับนักเรียนทั้งหมด
1: ลบด
0: ้วยนักเรียนที่เป็นนักกีฬาก็คือ400
1: ลบด้วย
0: 100แต่เท่ากับ
1: 300
0: แสดงว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คน
1: 300
0: คนอ่ะจากแนวคิดนี้นะครับก็คือเราหานักเรียนที่เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วนำนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยไปลบออกจากนักเรียนทั้งหมดก็จะได้นักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาและอีกแนวคิดนึงนะครับเราจะหานักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาเลยเราจะมาจากไหนก็คือที่เราแปลความหมายไว้ข้างต้นไงครับนักเรียนดังนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่ส่วนจากแปลความหมายของเราข้างต้นเลยต้องเป็นกี่ส่วนครับเท่าไหร่ครับ75ถูกต้องครับจากนั้นครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคิดยังไงครับเศษ75ส่วน100ส่วนบรรทัดที่3ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด400ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคิดยังไงครับ
1: 400
0: คิดคำนวณครับเท่าไหร่ครับ300ส่วนนักเรียนครับจากตรงนี้เราได้อะไรมาเลยจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับก็คือเท่าไหร่ครับ300นะครับแสดงว่ามีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คน300คนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเมื่อสักครู่นี้ไหมเท่ากันไหมครับเห็นไหมครับคิดต่างกันแนวคิดต่างกันแต่สุดท้ายครับตอบอะไรกันเท่ากันตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคือ300คนแสดงว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬา3คือนักเรียนที่เหลือมาแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้นักเรียนทราบว่าเราเหลือนักเรียนอยู่กี่คนกี่คนครับ300คนเราเหลือนักเรียนอยู่300คนครับจากนั้นเราก็ต้องมาหาต่อมาก็คือหาว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คนซึ่งข้อมูลจากที่โจทย์บอกมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับก่อนอื่นต้องมาแปลความหมายของร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือก่อนนะครับเราก็จะหานะครับว่าร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือเนี่ยที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับถ้าเหลือนักเรียนกี่คน100คนเป็นเชียร์ลีดเดอร์แสดงว่าไม่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน80คนนะครับอ่ะจากตรงนี้ขั้นที่2นักเรียนต้องหาจำนวนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับจะเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรจะอยู่ด้านซ้ายอะไรจะอยู่ด้านขวาด้านซ้ายต้องเป็นอะไรครับนักเรียนอะไรนักเรียนอะไรครับอะไรนะครับ

เรียนที่เหลือใช่ไหมนักเรียนที่เหลืออยู่ซ้ายอะไรอยู่ขวานักเรียนที่อะไรเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพราะตอนนี้เราต้องการหาว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คนต้องเอาไว้ด้านไหนด้านขวานะครับโจทย์ถามหาอะไร

0: ไงครับถ้ามีนักเรียนที่เหลือ100ส่วนใช่ไหมครับจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์20ส่วนถ้ามีนักเรียนที่เหลือ1ส่วนจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เศษ20ส่วน100ส่วนบรรทัดที่3ครับเราเหลือนักเรียนมาเท่าไหร่จากข้างต้นเลยมีนักเรียนที่เหลือ300ส่วนเป็นเชียร์ลีดเดอร์
1: 300
0: คู
1: ณเศษ20ส่วน100
0: เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ
1: 60
0: ส่วนแสดงว่านะครับเราก็จะสรุปได้เลยนะครับว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน60คนนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับวันนี้โจทย์จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับนักเรียนนักเรียนต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วดูว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นนักเรียนจะต้องหาอะไรก่อนนะครับต้องแปลความหมายไหมนะครับพิจารณาโจทย์ในลักษณะนี้ดีๆนะครับนักเรียนซึ่งในบางข้อนะครับครูฟุกก็ยกมาแนวคิดเป็นเพียงตัวอย่างนะครับเพราะว่าโจทย์หนึ่งข้อนั้นเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 4.5 นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทำเป็นคู่นะครับและคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทุกคู่นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูฟุกให้จับคู่ภายในกลุ่มครับจับคู่ได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับคุณครูปลายทางตรวจสอบด้วยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับตอบเลยคำตอบสุดท้ายของเราคือเมื่อแบ่งดินสอให้น้องแล้วเมย์จะเหลือดินสอกี่แท่งครับเท่าไหร่นะครับ88แท่งสำหรับเฉลยนะครับอย่างละเอียดนะครับครูฟุกจะขึ้นให้ดูนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับแต่สำหรับเฉลยของครูฟุกนี้ครูฟุกจะเฉลยในรูปแบบของบัญญัติไตรยางค์นะครับส่วนนักเรียนปลายทางคนไหนใช้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับคุณครูปลายทางก็รบกวนตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันครับ

0: วจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับการสรุปบทเรียนของเรานะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาครับซึ่งวันนี้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนจะมีความซับซ้อนในขั้นตอนแรกจะค่อนข้างสำคัญนะครับคือทำความเข้าใจปัญหาพิจารณาดีๆว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรในสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกข้อมูลแต่ละส่วนมาอย่างไรนะครับพิจารณาดีๆนะครับและนำสิ่งที่ข้อมูลที่โจทย์บอกนั้นมาวางแผนแก้ปัญหาและพิจารณาสิครับว่าจะใช้ความรู้เรื่องอะไรเศษส่วนของจุลนับหรือบัญญัติไตรยางเมื่อเลือกวิธีการได้แล้วนะครับดำเนินการตามแผนและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 4.5 มีอยู่แค่เพียงข้อเดียวนะครับก็ทำ1ข้อนะครับเพราะมีข้อเดียวไงนักเรียนจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนครับซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบขนาด 4.6 นะครับใบกิจกรรม 4.6 นะครับและอย่าลืมเครื่องคิดเลขด้วยนะครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไร

0: พอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
2: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
3: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วหรอ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
6: อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
0: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
3: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
6: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you guys?
1: I'm good. Thank you, and you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sunabut. The topic for today is, how can I get to the canteen? One more time, how can I get to the canteen? วันนี้นะคะเราอยู่ในชั่วโมงที่1ค่ะนักเรียนเพราะว่าเรามีหมายเลข1เนาะฉะนั้นควรถามค่ะแปลว่าอะไรคะ how can I get to the canteen? ควรถามก่อนว่าเป็นประโยคประเภทไหนบอกเล่าปฏิเสธคำถามเป็นประโยคประเภทไหนคะเป็นประโยคประเภทคำถามรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคำถามเพราะมีเครื่องหมายอะไรลูกเพราะมีเครื่องหมาย question mark นั่นแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามถามเกี่ยวกับอะไรคะ How can I get to the canteen มีโรงอาหารเพราะมีคำว่าอะไรโรงอาหารภาษาอังกฤษว่า canteen คือโรงอาหารแล้วถามอะไรเกี่ยวกับโรงอาหารลูกHow can I get to? อาหารที่ชอบเพื่อนเดามาว่าอาหารที่ชอบในโรงอาหารมีอาหารที่ชอบอะไรบ้างไม่รู้ว่าใช่ไหมลองเดามาลูกคิดว่าเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่ทำในโรงอาหารเพื่อนเดามาว่าสิ่งที่ทำในโรงอาหารมีอะไรไหมอะไรนะคะเดาได้ลูกไม่มีถูกมีผิดค่ะลองเดามามีไหมสิ่งที่อยู่ในโรงอาหารฉะนั้นน่าจะเกี่ยวกับโรงอาหารถูกไหมฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าประโยคนี้ใช้อย่างไรและเกี่ยวมีความหมายว่าอย่างไรควรมีกิจกรรมให้ค่ะนักเรียนคะ Simon Says เคยได้ยินคำนี้ไหมเกมนี้เคยได้ยินชื่อเกมนี้ไหมลูก Simon Says เกมอะไรลูกต้องทำตามที่ใครสั่งไซมอนเพราะไซมอนจะเป็นคนพูดถูกไหมคะทีนี้มาดูวิธีการเล่นเกมกันค่ะ How to play the game You have to listen carefully Please listen to me please Listen to me please Listen to me please You have to follow the instructions given by Simon นักเรียนจะต้องทำตามใครคะไซมอนOnly when the instruction starts with the phrase Simon says นักเรียนต้องทำตามโดยที่ประโยคนั้นต้องขึ้นด้วยอะไรคะ Simon says นั่นแสดงว่าถ้ามี Simon says เมื่อไหร่นักเรียนต้องทำตามไหมทำตามยกตัวอย่างเช่น Simon says put hands on your head Simon says put hand on your head คืออะไรคะนักเรียนต้องเอามือวางบนไหนบนหัวเพราะ Simon says ถูกไหมแต่ถ้ามีประโยคบอกว่า put hands on your head ทำไงต้องเอามือวางไหมเอามือวางไว้ไหนวางไว้ตามปกติเลยต้องทำตามไหม Simon says put hands on your shoulders เอามือจับไว้โอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องฟังให้ดีนะคะถ้ามีคำว่า Simon says ต้องทำตามแต่ถ้าไม่มีทำตามไหมไม่ต้องนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้ควรจะให้นักเรียน please stand up นักเรียนต้องมีการยืนขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นลูกตั้งใจฟังให้ดีนะคะตั้งใจฟังให้ดีค่ะ ready Simon say show me your hands show me your left hand left Simon say show me your left handYes, left. Show me your right hand. มีไซมอนเปล่ามีไซมอนไหมไม่มีฉะนั้นซ้ายไปค่ะ Simon say show me your right hand. Simon say show me your left hand. Show me your right hand. Okay, hands down. ยัง Simon say hands down. Simon say hands up.Someone says hand down. Someone says hands up. Hands down. สติลูกนักเรียนจะต้องโฟกัสนะคะต้องโฟกัสนะคะ Someone says hands down. Someone says to left. To left. Someone says to left. To left. ยังอยู่ที่ไหนอยู่ Simon say turn right turn right Simon says turn right หันกลับมา spin around Simon say spin around Simon say spin around Simon say spin around spin aroundSimon said, turn right. To left. Simon said, to left. หันกลับมาได้ Simon said, to left. Simon said, turn right. Spin around. Simon said, spin around. Okay, sit down, please.ไซมอนเซย์ sit down please นี่จบแล้วนะคะทีนี้ไม่ต้องมีไซมอนเซย์แล้วนะไม่ต้องมีไซมอนเซย์นะคะค่ะฉะนั้นฟังควรแล้วนะคะลูกฉะนั้นไม่ต้องรอคำว่าไซมอนเซย์แล้วนะโอเคไหมฉะนั้นค่ะนักเรียนขาวันนี้เมื่อสักครู่ควรมีการทวนเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางไปจำได้ไหมคุ้นไหมทิศทางที่ควรสั่งไปมีอะไรมั่งเกี่ยวกับอะไรมั่ง turn left turn left คืออะไรลูก turn leftเลี้ยวซ้ายแล้วก็ turn right คือเลี้ยวขวาหรือ

0: หันขวานั่นเองนะคะอ่ะฉะนั้นค่ะกลับมาสู่เนื้อหาของเราลูกวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างมาดูกันค่ะ The students can be able to pronounce and give the meanings of vocabulary words related to directionsวันนี้นักเรียนจะต้องมีการอ่านคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับเรื่องของ directions ค่ะ directions คืออะไรคะ turn left turn right ทิศทางถูกต้องค่ะวันนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางนะคะและกิจกรรมที่2ค่ะนักเรียนค่ะ ask for and give directions accurately accurately คือนักเรียนจะต้องมีการถามและการให้อะไรลูกทิศทางใช่ไหม direction คือทิศทางaccurately ก็คืออย่างแม่นยำนั่นแสดงว่าวันนี้นักจากนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วให้ความหมายแล้วต้องมีการทำอะไรได้ด้วยบอกทิศทางได้อย่างแม่นยำนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะอ่ะทีนี้ถึงเวลาเรียนรู้ค่ะควรมีกลุ่มคำให้นะคะนักเรียนอ่านตามควรค่ะ at the corner ofOne more time. At the corner of.
1: At the corner of.
0: เดาได้ไหมคะ At the corner of คืออะไรลูกเดาได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรลูกมาดูคำถัดไปค่ะคำนี้อ่านได้ไหมลูก
1: Go past.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ประโยคนี้กลุ่มคำนี้น่าจะเป็นแปลว่าอะไรลูกGo ไปแล้ว pass ล่ะ Go pass ก็ไปใช่ไหมอาจแสดงว่าไปไหนสักที่หนึ่งฉะนั้น go pass แปลว่าไปนะไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคำนี้อ่านได้ไหมลูกคำนี้อ่านว่าไง
1: close
0: close
1: close
0: โอเค and the last one go straight aheadGo straight one more time go straight ahead
1: go straight ahead
0: go straight ahead แปลว่าอะไรลูก go straight ahead ไปตรงๆเพื่อนบอกไปตรงๆคนอื่นว่าไงน้องจะไปถามว่าไงลูก go straight ahead ตรงไปข้างหน้ามีส่วนใหญ่จะเป็นการตรงไปใช่ไหมคะฉะนั้นมาดูกันค่ะวันมีรูปภาพให้และมีคำหายไปฉะนั้นให้เรียนดูค่ะคนทำอะไรลูก they the road พวกเขาทำอะไรอยู่กำลังข้ามถนนอยู่ฉะนั้นนักเรียนว่าน่าจะใช้คำไหนคะใช้ at the corner of ไหม go past cross or go straight ahead they go past the roadมาดูกันค่ะประโยคนี้คือ they are crossing the road repeat after me they are crossing the road they are crossing the road แปลว่าอะไรลูกคำว่า cross คำนี้เราใช้คำว่า cross แปลว่าอะไรข้ามฉะนั้นคำว่า cross คำนี้แปลว่าแล้วข้ามคือคำว่าข้ามคือคำว่าข้ามคือคำว่าพูดทุกคนนะคะข้ามคือคำว่า
1: cross
0: คือ
1: ข้าม
0: เก่งมากค่ะถัดมาค่ะนักเรียนขาภาพนี้ลูกให้นักเรียนสังเกตผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่า a woman the hospital นี่คืออะไรคะ hospital it is a hospital คือโรงพยาบาลค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะกำลังจะทำอะไรกับโรงพยาบาลเดินทำไมนะเดินผ่านถูกต้องค่ะฉะนั้นคำว่าเดินผ่านน่าจะใช้คำไหนคะ at the corner of go past or go straight ahead
1: go past
0: go
1: past
0: that's right เขาบอกว่า a woman is going past the hospital let's read this sentence together 1 2 3 go a woman is going past thehospital คือผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรลูกกำลังเดินผ่านโรงพยาบาลถ้าควรบอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเดินผ่านโรงเรียนจะใช้คำว่าไง A woman is going past the school ฉะนั้น go past แปลว่า เดินผ่านผ่านก็ได้ค่ะ go past แปลว่าเดินผ่านนะคะเดินผ่านภาษาอังกฤษคือ go ไม่มีอิงลูกเดิมๆของมันคือ go past ข้ามข้ามโอเคถัดมาค่ะนักเรียนดูภาพนี้ดูสังเกตที่ผู้ชายคนนี้ค่ะ look at this boy เขาบอกว่า he stands the streetstands คืออะไรคะ he stands เขายืน the street street แปลว่าอะไรลูก street street คืออะไรถนนเขายืนอยู่ยังไงลูกฟุตบาทฉะนั้นนักเรียนค่ะต้องเดาแล้วค่ะคำไหนลูก at the corner of or go straight ahead
1: ฮ
0: ะมั่นใจลูกลองพูดออกมา
1: at the
0: corner correct ถูกต้องค่ะ very good เขาบอกว่า he stands at the corner of the street แปลว่าอะไรผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเขาทำไมยืนอยู่ที่ไหนคะ at the corner of ให้นักเรียนลองดูค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นมุมถนนใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่า corner แปลว่ามุมโอเคไหมคะฉะนั้น at the corner of แปลว่าอะไรคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่มุมของอะไรลูก the street
1: ถนน
0: street นะ
1: ถนน
0: นั่นแสดงว่าผู้ชายคนนี้กำลังยืนอยู่ที่มุมอะไรมุมถนนนั่นแสดงว่า at the corner of แปลว่าอะไรลูกat the corner of แปลว่าอะไรเอาแค่คำ at the corner of ก่อนแปลว่าอยู่ที่มุมโอเคไหมคะ at the corner of แปลว่าอยู่ที่มุมอยู่ที่มุมภาษาอังกฤษคืออยู่แปลคือคำว่าอะไรนะโอเคถัดมาค่ะคำสุดท้ายแล้ว go straight ahead ให้นักเรียนดูค่ะควรให้มาเลยเพราะเหลือแค่คำเดียวแล้วนะคะให้นักเรียนดูผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้นะเขาบอก Henry go straight ahead Henry กำลังทำอะไรลูกเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้นั่นแสดงว่า Henry กำลังทำอะไรอยู่เดินตรงไปฉะนั้นคำว่า go straight ahead แปลว่าตรงไปโอเคไหมคะ go straight ahead แปลว่าตรงไปตรงไปภาษาอังกฤษคือ go straightตรงไปภาษาอังกฤษคือ
1: go straight ahead
0: โอเคได้ไหมลูกได้ไหมพอไหวไหมที่นี้ค่ะนักเรียนขาคำว่า go straight ahead คำว่าตรงไปไม่ได้แปลไม่ได้ตรงกับคำศัพท์คำนี้คำเดียวนะคะจะได้อีกหนึ่งคำค่ะคือคำนี้ walk along walk along ก็คือเดินตรงไปเหมือนกันค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า he walks along the street เขาเดินตรงไปตามถนนโอเคไหมคะแสดงว่าตรงไปเนี่ยสามารถใช้ได้กี่คำลูกใช้ได้กี่คำวันนี้คุณครูเนี่ยเสนอให้สองคำนะคะตรงไปก็คือคำแรกคือคำว่า
1: go straight
0: และ walkคำว่า
1: walk along
0: โอเคไหมคะทีนี้มาทบทวนค่ะนักเรียนค่ะเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมนะมาอ่านคำศัพท์เหล่านี้พร้อมกันค่ะคำนี้อ่านว่า
1: go
0: อ่านว่า
1: go
0: แปลว่า
1: ข้าม
0: ถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่า
1: go pass
0: อ่านว่า
1: go pass
0: แปลว่าอะไรลูก go pass
1: เดินผ่าน
0: ถัดมาค่ะ
1: Walk along
0: One more time
1: Walk along
0: แปลว่าเดินไปตามถัดมาค่ะ
1: At the corner of
0: One more time
1: At the corner of
0: At the corner of คือ at the corner corner คือมุมอยู่ตรงมุมถนนฉะนั้นอ่านใหม่ลูก One more timeAt
1: the corner

0: อก
1: แปลว่า
2: อย
1: ู่ตรงมุมถนนและสุดท้ายค่ะ
3: go straight ahead
1: วันมาใช
3: ่ go straight ahead
1: แปลว่าหรือ go straight ahead
2: เด
1: ิน
2: ตรงไป
1: เดินตรงไปนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด5คำนะที่เรียนรู้ค่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาเรียนรู้ค่ะทบทวนสถานที่ค่ะสถานที่วันวงให้คือสถานที่อะไรคะ
3: แคนทีน
1: คืออะไรนะ
3: แคนท
1: ีนแคนทีนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าควรต้องการทราบตำแหน่งของแคนทีนค่ะทบทวนนะทบทวนความรู้เดิมค่ะต้องการทราบตำแหน่งค่ะใช้คำถามว่าไง
3: excuse me
1: where isExcuse me, where is the canteen? ทีนี้ค่ะนักเรียนขาดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยคใหม่แล้วนะถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้แคนทีนอยู่ติดกับอะไรลูกไม่ใช่ห้องคอมพิวเตอร์นะ English lab ฉะนั้นทบทวนค่ะ It's ใช้คำว่าอะไรnext to are you sure
3: yeah.
1: ดูระยะของมันลูก
3: yeah.
1: next to or near
3: yeah.
1: near ฉะนั้น it's near the english lab ตอนนี้นะคะมีคนบอกว่ามันอยู่ติดมันอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะห้องภาษาอังกฤษใช่ไหมคะศูนย์ภาษาอังกฤษค่ะที่นี้เราต้องการถามทางไปโรงอาหารค่ะเราต้องการถามทางไปโรงอาหารเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะอ่านตามควันค่ะ How can I get to
3: How can I get to
1: How can I get to
3: How can I get to
1: How can I get to ซึ่งเราบอกว่าเราจะไปไหนนะไปแคนทีนค่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติมอะไรลูก How can I get to the canteen ฉะนั้นถามใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ 1 2 3 goHow
3: can I get to the canteen?
1: นักเรียนพูดกระชับกระชับลูก How can I get to the canteen?
3: How can I get to the canteen?
1: แม่พอกระชับปั๊บไวไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ read properly read properly 1 2 3 go How can I get to the canteen? How can I get to the canteen? คุ้นๆประโยคนี้ไหมคุ้นๆประโยคนี้ไหมคะใช่ต้นชั่วโมงที่เราได้ยินมาหรือเปล่าใช่ชื่อเรื่องของวันนี้ไหม
2: ใช่
1: นั่นแสดงว่า How can I get to the canteen แปลว่าอะไรลูกฉันจับฉันไปที่ไหนโรงอาหารได้อย่างไรนั่นแสดงว่า how can I get to the canteen ใช้ในการถามเกี่ยวกับอะไรลูกถามอะไรถามทางถามทางไปโรงอาหารถ้าควรเปลี่ยนค่ะ how can I get to the toilet ควรจะไปไหนควรถามทางไปห้องน้ำถ้านักเรียนต้องการถามทางไปสวนสนุกเขาเรียกสนามเด็กเล่นค่ะHow can I get to the playground? ถ้าต้องการไปห้องเรียนศิลปะ How can I
3: get to the art room?
1: Or the art room? ถ้าต้องการถามทางไปห้องพยาบาล How can I get to the
3: nursing room?
1: Good, very good.ฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะต้องใช้คำถามนี้ในการถามทางโอเคไหมลูกทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะถ้าในกรณีเรารู้อยู่แล้วตำแหน่งนั้นตำแหน่งของห้องเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนทีนี้ค่ะคำถามถ้าเวลาที่เราจะถามเขาถามเขาแบบสุภาพเราต้องเกริ่นว่าอะไรนะ Excuse me How I getโอเคอย่าลืมนะคะเวลาที่นักเรียนต้องการขอความช่วยเหลือจากใครมีการขัดจังหวะซึ่งกันและกันในระหว่างที่คนนั้นกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนักเรียนต้องมีการเกริ่นว่าคำว่าอะไรลูก excuse me แล้วตามด้วยประโยคที่นักเรียนต้องการขอความช่วยเหลือคือ how can I how can I get to the canteen โอเคไหมคะโอเคไหมลูกเนาะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนดูค่ะ you are here นักเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะดูให้ดีนะอยู่ตรงนี้นั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการเดินไปที่ไหนคะไปโรงอาหารค่ะฉะนั้นค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างอย่างแรกเราต้องทำอะไรคะนี่เดินไปภาษาอังกฤษว่าไง go straight ahead or หรืออะไรได้อีก walk along the street ถูกต้องค่ะควรให้ go straight ahead คือทำไมคะเดินตรงไปจากนั้นค่ะต้องมีการเดินผ่านเลยแน่นอน go past yes go past go past what go past then go past the English lab จากนั้นทำไมคะเดินผ่านห้องอะไรไปห้องเรียนภาษาอังกฤษ and then นี่ถึงแล้วว่าไงประโยคนี้ค่ะนักเรียนค่ะดูค่ะเขาบอกว่าไงคะ It's at the corner of the street อยู่ตรงไหนของถนนลูกอยู่ตรงมุมถนนนั่นแสดงว่าโรงอาหารอยู่ตรงไหนของถนนคะอยู่มุมถนนพอได้ไหมพอได้ไหมลูกอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะใบงานค่ะถึงเวลาทำใบงานค่ะเดี๋ยวนักเรียนได้ฝึกแน่นอนแต่ตอนนี้นะคะหยิบใบงานขึ้นมาทำค่ะ worksheet number 17 name the places นักเรียนเปิดเจอไหมลูกใบงานที่17ค่ะมีไหมลูกใบงานที่17หน้าที่เท่าไหร่ลูก what page is it number 57ใช่ไหมหน้าที่57ค่ะ turn to page number 57หน้าที่57ค่ะเจอไหมทีนี้นักเรียนค่ะนักเรียนสังเกตไหมลูกใบงานของหนูมีกี่คำสั่งคะหน้านี้มีกี่คำสั่งคำสั่งนะไม่ใช่จำนวนข้อนะกี่คำสั่งคำสั่งคือ instructions ลูก instructions มีกี่ instructions มีทั้งหมด2นะคะแต่ตอนนี้เราจะอยู่ในพาร์ทอะไรก่อนพาร์ท A นะคะให้เรียนดูให้ดีนะใบงานของหนูจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่พาร์ท A ก่อนนะลูกพาร์ท A พาร์ท A บอกว่า name the place ให้นักเรียนทำอะไรลูก name the place crab wants crab wants พาร์ท A ค่ะทำอะไรลูก name the place name the places เขียนชื่อสถานที่นั่นแสดงว่าเขาเนี่ยมีการกำหนดทิศทางมาให้หรือยังให้มายังให้มาแล้วนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องมีการบอกว่าทิศทางที่เขาบอกนี้ไปสถานที่ใดพอทำได้ไหมมาดูข้อที่หนึ่งค่ะสเต็ปแรกค่ะคำสั่งแรกเขาบอกให้ทำอะไรไปทางไหนก่อนเขาว่ายังไงภาษาอังกฤษว่ายังไง walk along the walk along the road คือทำไมคะเดินตรงไป and then turn left คืออะไรเลี้ยวซ้าย it's on your left นักเรียนค่ะมีคำใหม่ค่ะ it's on your left แปลว่าอะไร it's on your left ถ้าคนบอกว่า it's on your left นั่นแสดงว่าอยู่ทางนี้อยู่ทางซ้าย it's on your right อยู่ทางขวาโอเคไหมคะ it's on your left ทางซ้าย is on your right ทางขวาแสดงว่าสถานที่นี้ is on your left อยู่ทางไหนลูกอยู่ทางซ้ายแสดงว่าไปไหนคะมีอะไรบ้างทางซ้ายมี library กับ canteen แสดงว่า opposite the canteen ตรงข้ามกับโรงอาหารแสดงว่าข้อนี้คือLibrary ถูกต้องค่ะคำตอบคือ the library ไปต่อที่ข้อที่2ค่ะนะไปต่อที่ข้อที่2ข้อที่2ค่ะคำสั่งแรกยังไงคะ walk along the road คือทำไมเดินไปตามอะไรลูก ไปตามถนนค่ะคือเดินตรง

0: เดินตรงไปค่ะแล้วยังไงต่อ then turn left or right left or right เลี้ยวทางไหนลูกซ้ายหรือขวาเลี้ยวขวาแสดงว่าต้องไปทางคอมพิวเตอร์รูมหรือไปทางฮอลล
1: ์
0: ไปทางไหนถูกต้องค่ะไปทางฮอลล์ค่ะเขาบอกว่า is at the corner อยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่มุมแสดงว่าคำตอบคือคำตอบคือ
1: the
0: ถูกต้องค่ะ the hall ง่ายไหมง่ายไหมแสดงว่าตอนนี้เราทำไปแล้ว2ข้อเหลือโจทย์อีกกี่ข้อลูกอีกกี่ข้อเหลือแค่1ข้อเหรอเหลืออีก3ข้อค่ะฉะนั้นข้อ3ข้อ4และข้อ5ทำเองได้ไหมได้ไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการทำใบงานนี้นะคะข้อที่3หรือข้อที่5ค่ะเชิญค่ะ

0: Okay, time is up. Time is up. Have you finished yet?
1: Yes.
0: I think you have to finish your work. So now let's check your answers. ถึงเวลาตรวจคำตอบค่ะเราจะเริ่มกันที่ข้อที่3นะคะเพราะข้อที่1ข้อที่2เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นข้อที่3ค่ะควรจะให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนมาขอกลุ่มที่4ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ please come in front มาได้เลยค่ะ1คนเดี๋ยวรบกวนกลับไปเอาไมโครโฟนมาด้วยลูกขอบคุณมากค่ะทีนี้ถือปากกาไว้ทีนี้นักเรียนขาเดี๋ยวควันนะคะจะให้เพื่อนขีดเส้นทางให้หน่อยว่าตามทางนี้หนูจะไปเจอกับสถานที่อะไรเอาคำสั่งแรกก่อนค่ะคำสั่งแรกเพื่อนในห้องอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ go straight on ไปค่ะไปยังไงโอเคจากนั้นค่ะคำสั่งว่ายังไง
1: it's on your right
0: and then near the hall ไหน hall ลูกโอเค hall อยู่นี่ฉะนั้น what is your answer what is the place
2: classroom
0: yes or no
1: yeah.
0: โอเคคำตอบคือ the classroom ปรบมือเพื่อนค่ะ very good ปรบมือเพื่อนค่ะโอเค next to number 4 next is number 4ข้อที่4ค่ะไปที่ข้อที่4ค่ะ I choose group number 2 one student and come in frontใครก็ได้มาโอเคนักเรียนคะคำสั่งแรกลูกคำสั่งแรกว่ายังไงคำสั่งแรกว่ายังไงคะนักเรียนคะข้างใน say properly 1 2 3 go walk along โอเคปาดปืด and then
1: Turn right.
0: Okay, and then
1: it's on the left.
0: And then next to the gym. So what is the place?
2: Music room.
0: Are you sure? That's correct. ปรบมือเพื่อนค่ะ Excellent. Music room. ตัวถูกเลยค่ะถูกไหม Okay. The last number 5. I choose group number 5.Group number 5 โอเคมาเลยค่ะยังไม่ทันขีดเลยเพื่อนตะโกนคำตอบมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะมาค่ะข้างในค่ะบอกทิศทางเพื่อนหน่อยค่ะไปไหนก่อนWalk along the road. Okay, walk along the road. And then?
1: Turn left.
0: To left. And then?
1: It's on the right.
0: It's on the right.

0: Okay, and then?
1: Opposite
0: the computer room. Where is the computer? Circle computer room. Circle. Computer room, the computer room. Very good. So what is your answer? What is the place?
2: Playground.
0: Playground? Are you sure?
2: Yes.
0: That's correct. ถูกต้องค่ะประเมยเพื่อนค่ะถูกต้องฉะนั้นข้อนี้นะคะคือ playground ตรวจคำตอบเลยค่ะถูกไหมลูกถูกไหมฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ยากนะไปต่อกันที่ part B ไปต่อที่ part B ค่ะนักเรียนค่ะ part B ทำอะไรลูกให้นักเรียนดู part B นะคะเขาบอกว่า look at the map above ให้นักเรียนดูที่แผนผังที่เขากำหนดให้ด้านบนนะคะ then ask and answer with your partner ให้นักเรียนทำอะไรคะไม่เขียนแล้วไม่เขียนคำถามค่ะ ask and answer เป็น speaking time ต้องถามและตอบกับเพื่อนค่ะเกี่ยวกับการให้ทิศทางค่ะการไปสถานที่ต่างๆนะคะโดยใช้ part B เห็นบทสนทนาใน part B ไหมลูกเห็นไหมคะเห็นไหมลูกตอนนี้นะคะควรมีการดึงแผนผังออกมาให้นะคะนี่คือแผนผังขนาดใหญ่เนาะใครจะดูแผนผังในหนังสือของหนูก็ได้นะคะนักเรียนคะบทสนทนาแรกค่ะเขาว่ายังไงลูกในใบงานของหนู excuse me where is excuse me where is the นั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการถามอะไรก่อนถามตำแหน่งของสถานที่สมมุติว่านักเรียนจะไปไหนดีอะนักเรียนไปไหนดีclassroom ค่ะไปห้องเรียนค่ะฉะนั้นถามว่าไงลูก excuse me
1: where is the classroom
0: excuse me where is the classroom นักเรียนก็ใส่สถานที่ที่เรียนจะไปนะคะต้องการทราบตำแหน่งนะคะทีนี้ค่ะตอบก่อนค่ะตรงนี้คำตอบนี้ใช่การบอกทิศทางหรือยังลูกใช่ยังยังต้องบอกอะไรก่อนลืมแล้ว where is the classroom where ลูก where is บอกตำแหน่งค่ะต้องให้ดูค่ะว่า classroom อยู่ตำแหน่งไหนของอะไรได้บ้างอะอยู่ทำไมกับ hallเนี่ยฉะนั้นค่ะบอกว่าไง it's near the hall โอเคไหมคะโอเคไหมลูกคำถามนี้นะคะคำถามนี้ต้องการทราบตำแหน่งนั่นแสดงว่าคำตอบต้องตอบตำแหน่งทบทวนตำแหน่งค่ะมีคำว่าอะไรบ้างข้างหน้า in front of ข้างหลัง behind ระหว่าง betweenตรงข้าม opposite ถัดจากแบบมีระยะห่างอยู่ใกล้ near และ next to ที่แปลว่าติดกันโอเคไหมคะถัดจากหรือติดกันทีนี้หมดหรือยังลูกคำถามยังไม่หมดค่ะหนูต้องถามอะไรต่อเมื่อรู้ตำแหน่งแล้วต้องถามอะไรคะ how can I get to theเมื่อสักครู่เราถามไปไหน classroom เราต้องการไป classroom ฉะนั้นตำแหน่งนี้สถานที่นี้ต้องเป็นสถานที่เดียวกับด้านบนโอเคไหมคะถ้าหนูไปถามเขาว่าทางไปห้องน้ำอยู่ไหนตำแหน่งของห้องน้ำอยู่ไหนแต่ถามทางไปห้องเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะคนตอบก็คืองงว่าตกลงจะไปไหนแน่ฉะนั้นต้องเป็นสถานที่ทำไมลูกเดียวกันนะคะฉะนั้นถ้าด้านบน classroom ข้างล่างก็ต้องclassroom ฉะนั้นค่ะตอนนี้ควรให้ตำแหน่งหนูมาแล้วคืออยู่ที่ไหนคะ you are in front of the library อยู่ที่ไหน อยู่ข้างหน้าอะไร library อยู่หน้าห้องสมุดค่ะฉะนั้นว่ายังไงคะไปห้องเรียนเดามาเลยค่ะเพราะว่าในใบงานของหนูไม่มีอยู่แล้วไปยังไงได้บ้าง You can อะควันลงและควันลงไปหาเลยไปอย่างแรกค่ะ You canไปถึงก็เลี้ยวขวาเลยไม่ต้องตรงต้องอะไรทั้งนั้นเอามาอีกทีหนึ่ง
3: go straight ahead
0: you can go straight ahead you can go straight ahead and then ตรงแล้วนะตรงแล้ว and then ไปห้องเรียนนะลูกดูให้ดีสถานที่ไปห้องเรียน then เราตรงมาแล้วลูกเราตรงมาแล้วAnd then
2: turn right
0: okay ถูกต้องค่ะ turn right and then ตอนนี้เราเลี้ยวขวามาแล้วนะเลี้ยวขวามาแล้วเราทำอะไรต่อ and then
2: next to the hand
0: hole
2: next to the hole
0: บอกทิศทางมาก่อนค่ะเลี้ยวขวาแล้วทำไมก่อนเราไปห้องเรียนลูกตรงไปว่ายังไง
2: Walk along
0: the อะไร
2: along
0: the road
2: walk along the road
0: โอเคเดินไปตามถนนค่ะเดินไปตามถนนค่ะอยู่ตรงไหนคะ classroom อยู่ตรงไหนคะ classroom ตอนนี้ walk along มาแล้ว walk along the road มาแล้วค่ะเดินผ่าน hall มาแล้ว
2: The classroom.
0: The classroom.
2: Near the hall.
0: Is near
2: the hall.
0: Okay. แบบนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะให้เวลาสักครู่ในการฝึกบอกทิศทางกับเพื่อนโดยใช้แผนผังนี้และบทสนทนานี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะไม่ต้องลุกไปไหนนะคะถามกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกันบอกทิศทางก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้โอเคไหมคะช่วยกันบอกค่ะเชิญ

0: Okay, time's up. หมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะ So now speaking time. ถึงเวลาทำไมคะพูดค่ะจากการที่นักเรียนไปฝึกพูดกับเพื่อนถามตอบกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวควานจะขอตัวแทนค่ะโอเค Sophia please stand up Okay who want to be your pair
1: Patty
0: Okay stand up Patty
1: Excuse me where is the playground
2: It's oppositeComputer room.
0: It's opposite the computer room. Okay. ถามต่อค่ะ How can
1: ไป How can I get to the playground?
2: You can.
0: ไปยังไงลูก
2: Walk along. You can walk along.
0: You can walk along เดินไปไงคะเดิน walk along the
2: เดินตรงไป
0: the road okay and then
2: on the
0: it's on อยู่ทางเอามาอยู่ทางเลยลูกเพราะว่าสั้นระยะสั้นแค่นี้เองเดินตรงมาแล้ว it walk along the road
2: it's on the turn right
0: yeah it's on the right
2: It on the right
0: หยุด the right จริงเหรอ the right เหรอไปเพกาวนะถ้า the right คือไปทางไหนทันที
2: It on the left
0: It's on the left ถูกต้อง finish หมดยังโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นนะคะควรเข้าใจลูกว่าการบอกทิศทางเนี่ยจะค่อนข้างสับสนเนาะฉะนั้นนะคะจะฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปฝึกพูดโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะเจอต่อกันในชั่วโมงหน้าอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนขาเราจะยังอยู่ในเรื่องนี้ค่ะนักเรียนคะ How can I get to the canteen to ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะฉะนั้นอย่างที่วันบอกนะคะใครที่ยังไม่แม่นนะคะไปฝึกพูดมาเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่18ค่ะเรื่อง How can I get there แบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ Learning Log ค่ะฉะนั้นนะคะจะฝากให้นักเรียนนะคะนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่วันย้ำเตือนไปนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางไปฝึกในเรื่องของการถามทางมานะคะเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ That's it for today class leader
3: Class ready
4: Thank you, students. See you again next time.

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
2: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
3: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โอ
3: ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
3: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: องรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ

0: กันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญอาเลินเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละภาคใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินประเพณีแล้วก็อะไรครับการแสดงการละเล่นถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นใช่ไหมครับนุ่งสิ้นแล้วก็ถ้าภาคใต้ก็จะนุ่งแบบเป็นผ้าปะเต๊ะแล้วก็ถ้าอาหารการกินล่ะครับถ้าภาคเหนือก็จะมีข้าวซอย
2: แกงโฮ
1: แกงฮังเลถ้าภาคอีสานก็จะเป็นพวกส้มตำลาบก้อยพวกนั้นใช่ไหมครับภาคกลางก็แกงเขียวหวานต้มยำกุ้งภาคใต้ก็คั่วกลิ้งแกงไตปลาแกงเหลืองหรือแกงส้มใต้แล้วก็ภาษาใช่ไหมครับที่เราได้เปรียบเทียบความแตกต่างถ้าเป็นมะละกอภาคเหนือเรียกอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยบักกะเตสใช่ไหมครับถ้าภาคอีสานล่ะมาคุ้งแล้วก็ภาคใต้ล่ะครับลอกอถ้าภาคกลางก็คือมาละกอใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การรักษาวัฒนธรรมไทยครับก็คือสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้มาไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของแต่ละภาคเราจะมีวิธีการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดให้วัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่และก็สืบต่อได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการวาดภาพระบายสีวัฒนธรรมที่พวกเราชื่นชอบด้วยครับต่อไปนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องบอกแนวทางรักษาวัฒนธรรมไทยได้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับวันนี้กิจกรรมของเรานี่แหละครับก็คือระบายสีวาดภาพวัฒนธรรมที่ชื่นชอบแล้วก็บอกแนวทางการอนุรักษ์ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูแนวทางการอนุรักษ์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมก่อนมีประมาณ3เกมให้เล่นเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะ3เกมให้เล่นไม่ยากเรามาดูเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกนักเรียนเคยดูเกมโชว์แฟนพันธุ์แท้ไหมครับเคยดูใช่ไหมครับก็คือคำที่ครูนำให้เราให้พวกเราทายเป็นชื่อประเพณีของไทยภาคใดไม่รู้โดยให้พวกเราทายว่าเป็นประเพณีอะไรโดยครูจะมีแผ่นป้าย1 2 3 4แผ่นป้ายให้พวกเราเลือกแต่ละแผ่นป้ายนะครับก็จะมีคำใบ้บอกว่าเป็นชื่อประเพณีอะไรกลุ่มไหนที่ทายถูกก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปก่อนมีอยู่3เกมครับแต่ครูบอกก่อนนะครับว่าการเปิดแต่ละแผ่นป้ายเนี่ยสมมุติว่านักเรียนเลือกแผ่นป้ายที่1ครูเปิดถ้ากลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มนั้นก็จะได้20คะแนนเต็ม5 10 15 20แต่ถ้าเปิด2แผ่นป้ายถ้าตอบถูกคะแนนก็จะเหลือ15ถ้าเปิด3แผ่นป้ายคะแนนก็จะเหลือ10ถ้าเปิดหมดทั้ง4แผ่นป้ายแล้วตอบถูกก็จะเหลือ5กลุ่มไหนที่ตอบถูกก็จะได้5คะแนนไปแต่ถ้าเปิด1แผ่นป้ายกลุ่มไหนอยากได้คะแนน20คะแนนเต็มเลยแต่ปรากฏว่าตอบผิดกลุ่มนั้นจะไม่มีสิทธิ์ตอบจะให้กลุ่มอื่นตอบในลำดับต่อไปเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแต่ถ้านักเรียนคิดว่าอยากกระเสี่ยงฉันว่าประเพณีนี้แหละถ้าตอบถูกจะได้กี่คะแนนเลยครับ20เลยพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขอะไรดี
3: 2
1: หมายเลข2เตรียมตัวนะครับเตรียมกระดาษขึ้นมาด้วยครูจะเปิดแล้วนะเขียนที่ไหนก็ได้กลุ่มละ1แผ่นนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับหมายเลข2ครูจะเปิดแล้วนะหันมาดูด้านหน้าคำนี้คือคำว่าฝนถ้าตอบถูกได้20คะแนนเต็มถ้าตอบผิดจะให้กลุ่มอื่นตอบกลุ่มใครคิดว่าจะตอบบ้างมีไหมแต่ครูจะนับ1 2 3นะ

0: อบผิดก็คือคะแนนหมดเลยนะอ่ะขอตัวแทนกลุ่ม1คนใครจะเป็นคนยกมือกลุ่มละ1คนกลุ่มละ1คนนะตกลงกับเพื่อนเร็วจ้าใครยกมือกลุ่ม1ใครยกมือกลุ่ม2ใครยกมือกลุ่ม2กลุ่ม2ใครยกมือกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5อ่ะโอเคกลุ่มที่4
1: คิดว่าเป็นประเพณีบุญบั้งไฟครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นบุญบั้งไฟตอบไปแล้วถ้าตอบถูกนั่งลงก่อนครับถ้าตอบถูกกลุ่มที่4จะได้20คะแนนเต็มไปเลยนะครับแต่ถ้าตอบผิดกลุ่มอื่นก็จะมีสิทธิ์ตอบต่อคำตอบนะครับบุญบั้งไฟใช่หรือไม
2: ่ใช่
0: เฉลย
2: ไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวกลุ่มต่อไปที่จะตอบต้องการเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายหรือว่าเอาแค่นี
3: ้เป
0: ิ
3: ด
0: ไหมใครคิดว่าเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายยกมือเอามือลงใครคิดว่าไม่เปิดเดี๋ยวหนึ่งสองเอามือลงเปิดใหม่ใครคิดว่าเปิดยกมือขึ้นก็พอๆกันนะเฉลี่ยตลบเปิดหรือไม่เปิดเดี๋ยวครูถามเมื่อกี้เราเชื่ออะไรนะศิราวิทย์เปิดหรือไม่เปิดดี
4: เป
0: ิ
4: ด
0: เปิดหมายเลขอะไรเพื่อฟังสามอีสานตอนนี้คะแนนเต็มเหลือ15พร้อมนะครูจะนับ1 2 3ยกมือแค่กลุ่มละคนกลุ่มละคน1 2 3กลุ่มที่5
1: ประเพณีแห่นางแมวครับ
0: เพื่อนกลุ่มที่5ตอบมาแล้วว่าแห่นางแมวถ้าครูเฉลยแห่นางแมวกลุ่มที่5ก็จะได้15คะแนนเลยนักเรียนคิดว่าใช่หรือไม
2: ่ใช่
0: เพราะว่าอะไรแห่นางแมวก็คือขอฝนแล้วก็อยู่ในภาคอีสานเฉลยแล้วนะครับว่าถูกต้องนั่นเองครับแห่นางแมวเดี๋ยวเรามาดูแผ่นป้ายที่1นะครับถ้าเปิดแผ่นป้ายที่1ก็คือสัตว์ฝนอีสานแล้วก็แห่เราเขียนไว้เลยว่ากลุ่มที่5ได้15คะแนน ต่อไปปริศนาหลังแผ่นป้ายอันนี้นะครับถ้าเปิด1แผ่นป้ายได้20คะแนนแต่ถ้าเปิดแผ่นป้ายที่2เหลือ10เหลือ10เปิดได้แค่2แผ่นป้ายถ้าผิดก็คือผิดเลยพร้อมไหมครับ
5: พร้อมคร
0: ับนักเรียนปลายทางครับร่วมเล่นกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับหมายเลขอะไรดีครับฮะ8 88นะกลุ่มไหนจะเสี่ยงบ้างกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเดี๋ยวครูถามก่อนว่ากลุ่มไหนอยากตอบบ้างเดี๋ยวสมมุติว่าตอบพร้อมกัน3กลุ่มถ้าตอบถูกก็3กลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันหมดเลยเต็ม20กลุ่มไหนกลุ่ม3ตอบกลุ่มอะไรกลุ่ม4ตอบไหม

0: ตอบกลุ่ม5ต่อไหมกลุ่มเนี้ยตอบกลุ่ม2ต่อไหมตอบเหมือนกันใช่ไหมอ่ะพวกเราเขียนก่อนเขียนว่าตอบอะไรก่อนเขียนเป็นหลักฐานก่อนตอบได้ประเพณีเดียวเขียนเป็นหลักฐานแล้วนะกลุ่มที่3ตอบอะไรฮะไม่ก็ฟังให้ถ้าตอบถูกก็ได้หมดเลยไม่มีใครลอกอ่ะกลุ่ม3ตอบอะไร
1: ว
0: ัวชนกลุ่มนั้นปิ้งควายปิ้งควายปิ้งควายโอ้วิ่งควายหมดเลยมีกลุ่ม3กลุ่มเดียวตอบวัวชนถ้ากลุ่ม3ตอบถูกก็จะได้20คะแนนเต็มเลยถ้ากลุ่มอื่นตอบถูกกลุ่ม3ก็จะไม่ได้คะแนนกลุ่มเดียวอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเพียงตอบไม่ได้แล้วเมื่อกี้ตอบมาแล้วอ่ะคิดว่าอะไรก็เห็นเลยวัยชนกลุ่มที่3ได้20คะแนนเต็มกลุ่มที่5ได้กี่คะแนน15กลุ่มที่3ได้20นำอยู่5คะแนนนะต่อไปภาพต่อไปจะเป็นปริศนาดาวินชีใช้ชาวปัญญาคิดอย่างละเอียดมากแล้วก็ต้องคิดให้ลึกๆนักเรียนจะสามารถตอบได้คำถามต่อไปจะเป็น30คะแนนถ้ากลุ่มไหนที่ยังไม่ตอบแล้วตอบถูกกลุ่มนั้นก็จะได้อาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้อ่ะพร้อมไหมภาพสุดท้ายพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูให้ดีครูบอกแล้วว่าคิดให้ลึกๆคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบภาพนี้เป็นชื่ออาหารแต่คุณไม่บอกว่าภาคไหนถ้าบอกห้ามให้กลุ่มอื่นได้ยินอะไรนะบอกได้แค่ว่าอาหารแต่ละกลุ่มเขียนเลยเดี๋ยวดูดิใช่เปล่าอ่ะ
1: บัวลอย
0: ไหนแต่ละกลุ่มโชว์ให้ครูดูเดี๋ยวดูดิกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรกลุ่มไม่เป็นไรครูดูมาแล้วทุกกลุ่มไหนอะไม่เห็นเลยอะไรอะลอดช่องครูสอนลอดช่องไปเหรออ่ะมีกลุ่มที่ตอบถูกด้วย

่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนะกลุ่มนี้เห็นแล้วกลุ่มนี้กลุ่มอะไรเก็บหมูอันนี้อันนี้อะไรนะเฉลยพร้อมที่จะเฉลยยังมีกลุ่มที่ตอบถูก2กลุ่มเฉลยก็คือเข้าซอยนั่นเองแสดงว่ากลุ่มที่3ชนะเดี๋ยวตอนเย็นไปหาครูนะเดี๋ยวครูพาไปซื้อขนมสุดท้ายเดี๋ยวให้กลุ่ม3ตอบว่ารู้เรื่องข้าวซอยใช่พอรถเข้าไปในซอยก็คือข้าวซอยนั่นเองก็คืออาหารของภาคเหนืออ่ะกลุ่ม3ชนะนะครับนักเรียนนั่งตัวตรงต่อไปนะครับเราจะมาดูการรักษาวัฒนธรรมไทยเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เล่นเกมทายชื่อวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่1ก็คืออะไรแห่นางแมวก็คือมีการใช้แมวเพื่อเป็นการขอฝนแล้วก็เกิดในภาคอีสานภาพที่2ก็คือวัวชนเป็นการละเล่นของภาคใต้ที่นำวัวตัวผู้มาชนกันใช่ไหมครับต่อสู้กันแล้วก็ภาพสุดท้ายก็เป็นข้าวซอยข้าวซอยก็ถือว่าเป็นซุปได้จัดอันดับว่าเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกด้วยเป็นอาหารของภาคเหนือต่อไปนะครับเราจะมาดูการรักษาวัฒนธรรมไทยกันว่าเราสามารถสืบทอดรักษาได้อย่างไรบ้างข้อที่1 นะครับก็คือการอนุรักษ์โดยเชิญชวนนะครับให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นนะครับตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับปัจจุบันเวลามีจัดงานอะไรก็จะมีการเชิญชวนให้พวกเราเข้าร่วมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศรถแห่ในหมู่บ้านประกาศลงเพจ Facebook หรือว่าตามวิทยุกระจายเสียงในชุมชนว่าวัดนั้นวัดนี้หมู่บ้านนี้จะมีประเพณีอะไรนะครับให้พวกเราได้เข้าร่วมถ้าพวกเราไม่เข้าร่วมก็จะไม่มีผู้สืบทอดสืบต่อประเพณีนั่นเองครับต่อไปนะครับ 2. ก็คือต้องมีการฟื้นฟูโดยการเลือกภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายหรือว่าสูญหายไปแล้วนะครับมาทำให้มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นครับภาพนี้นักเรียนทราบไหมครับว่าเป็นประเพณีอะไรพระโคเสียงไทยใช่ไหมครับอันนี้นะครับเป็นประเพณีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับก็เป็นการทำนุบำรุงขวัญให้กับเกษตรกรที่จะเริ่มฤดูการเพาะปลูกนะครับในอดีตนะครับก็มีการเริ่มประเพณีนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็มีการฟื้นฟูนะครับให้มีประเพณีกลับขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปอันนี้ก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับก็มีการฟื้นฟูประเพณีผูกเสี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับการผูกเสี่ยวเนี่ยครับก็เหมือนกับการร่วมกันว่าฉันจะเป็นเพื่อนกันรักกันแล้วก็มาลงแขกมาช่วยกันเกี่ยวข้าวของผู้คนในหมู่บ้านก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านที่มาร่วมช่วยกันเกี่ยวข้าวครับต่อไปข้อที่3นะครับต้องมีการพัฒนาสร้างสรรค์แล้วก็ปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นเมื่อก่อนแห่นางแมวเนี่ยเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้แมวจริงๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการมองว่าการที่ชาวบ้านเนี่ยฟังก่อนเร็วเอาแมวแห่ไปรอบหมู่บ้านแล้วก็รดน้ำใส่แมวเนี่ยก็เหมือนกับการคล้ายๆกับอะไรอาจจะมองว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้กับยุคสมัยก็คือเอาตัวอะไรโดเรมอนที่ว่าเป็นตัวแทนของแมวมาแห่แทนแทนแมวจริงก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเสื้อผ้าไหมจากเป็นชุด

แบบผ้าถุงทรงไทยก็อาจจะมาดัดแปลงให้กลายเป็นแฟชั่นยังไงแฟชั่นให้มีความสมัยมีความล้ำสมัยทันสมัยมากขึ้นนะครับก็เป็นการนำผ้าไหมพื้นเมืองของไทยก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิปัญญานะครับต่อไปข้อที่4ต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ตระหนักในคุณค่าแล้วก็เห็นในคุณค่าคุณประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยผ่านสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษานะครับแน่นอนครับประเพณีจะสืบทอดต่อไปได้ต้องมีการอะไรครับต้องมีการถ่ายทอดก็อย่างเช่นครูสอนรำไทยรำโขนใช่ไหมครับถ้าไม่มีครูสอนนักเรียนจะรำได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันรำยากนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการสอนการทำอะไรการสารใบมะพร้าวใครสารเป็นบ้างในห้องเรามีไหมใครสอนเลยเห็นไหมคุณย่าสอนเราสารเป็นตัวอะไรได้บ้างปลาตะเพียนใช่ไหมครับแล้วอะไรได้อีกกุหลาบโอ้ได้กุหลาบด้วยเหมือนครูนะครับสอนสารปลาตะเพียนได้เป็นงูได้บางคนเนี่ยอาจจะสารเป็นตะกร้อเล็กๆได้นี่นะครับก็ถ่ายทอดมาจากสถาบันครอบครัวคุณย่าคุณยายหรือว่ามาในโรงเรียนคุณครูก็จะสอนวิชาต่างๆหรือว่าการอบรมอันนี้การน่าจะทำแบบทำโคมไฟกระดาษสาของทางภาคเหนือนะครับก็ต้องมีการถ่ายทอดมีการฝึกสอนฝึกซ้อมรุ่นต่อรุ่นก็จะสามารถฝึกทำได้สืบทอดประเพณีภูมิปัญญาต่อไปได้ต่อไปนะครับต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสืบสานและก็พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะตั้งเป็นชมรมหรือว่าเครือข่ายนะครับอย่างเช่นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นโดยให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆนะครับเคยได้ยินไหมครับว่ามีการยกย่องคนนี้ว่าเป็นปราชญ์ท้องถิ่นในการรักษาอย่างเช่นรักษาอะไรโรคนวดสมุนไพรหรือว่ารักษาโรคคนที่โดนงูกัดตะขาบกัดเคยเห็นไหมครับในชุมชนในท้องถิ่นของเราที่จะมีหมอปราชญ์ชาวบ้านลักษณะแบบนี้อาศัยอยู่นะครับอย่างนี้อย่างเช่นนี้นะครับก็คือการประกาศยกย่องปราชญ์ชาวบ้านนะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดยกย่องนางจันทร์กนกนะครับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะประดิษฐ์การทำบายสีนะครับต้องมีการยกย่องปราชญ์ท้องถิ่นครับต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติของเราเลยก็คือครูจะให้พวกเราทำใบงานที่อะไรไม่แน่ใจโดยเกี่ยวกับการรักษาอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสียกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราชื่นชอบแล้วก็บอกแนวทางการอนุรักษ์นะครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับนักเรียนฟังก่อนหันมาข้างหน้าเร็วครูจะมีตารางให้นักเรียนวาดภาพประเพณีที่ฉันชื่นชอบนักเรียนเป็นประเพณีก็ได้การละเล่นก็ได้อาหารก็ได้ได้หมดเลยแบบภาคไหนก็ได้แล้วก็นักเรียนจะต้องระบุชื่อวัฒนธรรมว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ภาคไหนแล้วก็บอกแนวทางการอนุรักษ์อันนี้ครูยกตัวอย่างเป็นภาพวาดประเพณีอะไรดอกไหมประเพณีชักพระนะครับเดี๋ยวครูจะแจกใบงานพวกเราเตรียมสีเตรียมดินสอเตรียมปากกามายังเตรียมแล้ว

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันเสร็จไหมเอ่ยน่าจะยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับทำเสร็จไหมครับถ้ายังทำไม่เสร็จนะครับก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับแล้วก็นำมาส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะครับพวกเราก็ทำไม่เสร็จใช่ไหมครับครูจะให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำกลับมาส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะนำกลับไปทำที่บ้านครูขอดูตัวอย่างของนักเรียนสัก 2-3 คนได้ไหมครับว่าพวกเราได้เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีอะไรครับกลุ่มที่5ใครสามารถโชว์ได้บ้างว่าฉันเลือกประเพณีนี้ชูก้าใช่ไหมครับชูก้าเลือกประเพณีอะไรครับ
1: เลือกประเพณีแห่นางแมวค่ะ
0: เลือกแห่นางแมวนะครับแห่นางแมวเป็นของภาคอะไรครับ
1: เป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานค่ะ
0: เพื่อขออะไรเอ่ย
1: เพื่อขอฝนค่ะ
0: เพื่อขอฝนกลุ่มที่3ล่ะครับใครตอบครูได้บ้างว่าเราเลือกประเพณีอะไรฉัตรมงคลนะครับเราเลือกประเพณีอะไรครับ
2: ล่องเรือไฟครับ
0: ไหลเรือไฟใช่ไหมครับไหลเรือไฟเป็นประเพณีของภาคอะไรครับ
2: อีสานค่ะ
0: ของภาคอีสานกลุ่มที่1ล่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทนสัก1คนใครก็ได้ครับปิงปองใช่ไหมครับปิงปองเลือกอะไรครับ
3: เลือกต้มยำกุ้งครับ
0: เลือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งก็ถือว่าเป็นอาหารของภาคอะไรครับ
3: ภาคกลางค่ะ
0: ของภาคกลางเพราะว่าอะไรครับเราชอบทานใช่ไหมครับเพราะชอบทานกลุ่มที่2ล่ะครับขอตัวแทนสัก1คนเลือกประเพณีวัฒนธรรมอะไรครับ
4: ยี่เป็งค่ะ
0: ยี่เป็งยี่เป็งของภาคอะไรเอ่ย
4: เป็นของภาคเหนือค่ะ
0: ของภาคเหนือเคยไปลอยยี่เป็งไหมครับ
4: ไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยแต่อยากไปลอยใช่ไหมครับก็เลยเลือกประเพณียี่เป็งโอเคครับกลุ่มที่4ล่ะครับขอสัก1คนกลุ่มที่4
5: ผีตาโขนครับ
0: ผีตาโขนผีตาโขนเป็นประเพณีของภาคอะไรครับ
5: อีสานครับ
0: ภาคอีสานจังหวัดอะไรรู้ไหมครับจังหวัดเลยเคยไปชมไหมครับ
5: ยังไม่เคย
0: ยังไม่เคยแล้วก็อยากที่จะไปชมไหมครับอยากไปชมใช่ไหมครับโอเคครับก็เราก็เลือกประเพณีของแต่ละภาคก็ประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาส่งคุณครูด้วยนะครับสรุปนะครับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับสามารถทำได้หลากหลายประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์การฟื้นฟูการเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วก็การนำไปปฏิบัติจนเป็นแบบแผนแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะครับก็จะช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารครับบทเรียนครั้งต่อไปครูให้พวกเราเตรียมข่าวมาด้วยข่าวในชีวิตประจำวันของเราอาจจะเอามาจากหนังสือพิมพ์หรือว่าจากเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอข่าวที่พวกเราเตรียมมาแล้วก็ทำลงในใบงานนะครับอย่าลืมนะครับข่าวกีฬาก็ได้ช่วงนี้เขาแข่งขันกีฬาอะไรเอ่ยช่วงนี้เขาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดที่ประเทศ
6: ฝรั่งเศส
0: โอ้เก่งมากครับที่ประเทศฝรั่งเศสกรุงอะไรเมืองหลวง
6: ปารีส
0: หรือว่าช่วงนี้มีปลาอะไรพันนึงที่ระบาดหนักมากเลยปลาหมอคางดำหรือว่าอะไรอีกข่าวช่วงนี้ดังๆรัฐบาลจะแจกอะไรเงินดิจิตอลใช่ไหมครับก็สามารถนำมาได้หมดเลยทุกข่าวข่าวกีฬาข่าวบันเทิงข่าวการเมืองเตรียมมาด้วยนะครับเราจะมาเจอกันในคาบต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยนะครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับปลายทางด้วยนะลูกนั่งขัดสมาธิได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจะต้องยืดตรงนะหลังจะต้องยืดตรงนะครับนักเรียนครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วเรียนเนื้อหาอะไรไปลูก
2: นาตย
1: ะ
2: ศ
1: ั
2: พท์อ
1: ะไรนะ
2: นาตย
1: ะศัพท์ยังคงจำได้นะครับแล้วนักเรียนได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่าการปฏิบัติของเราทบทวนไหมทบทวนนะปลายทางทบทวนไหมลูกต้องทบทวนด้วยนะครับเพราะว่าวิชาศิลปะของเรานะครับสาระนาฏศิลป์นั้นเป็นวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยทักษะการทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะคุณครูก็จะเชื่อว่าทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับและวันนี้ลูกเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรครับ
2: ภาษา
1: ท่าทางนาฏศิลป์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ดูที่หน้าจอข้อที่1ลูกข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติเช่นกันนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นไงครับจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทำได้เอาละแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใหม่นะเราก็จะต้องทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยวันนี้คุณครูมีภาพนะทบทวนเป็นภาพก่อนนะดูภาพที่1นะครับภาพที่1นะภาพที่1นั้นสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับถูกหรือผิดลูกตอบดังๆมั่นใจถูกหรือผิดถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมปลายทางแล้วลูกตอบถูกหรือผิดครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะครับสำหรับภาพที่1 นะถูกต้องตบมือ

0: เอาล่ะและนี่ก็คือจีบส่งหลังถูกต้องนะครับถูกต้องนะอ่ะดูภาพต่อไปภาพที่2ภาพที่2สังเกตดีๆสังเกตดีๆนะครับอ่ะภาพที่2นั้นภาพสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดใช่มั้ยผิดใช่มั้ยมีใครตอบถูกบ้างหรือเปล่ามีมั้ยไหนยกมือซิมีมั้ยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทางตอบว่าผิดทั้งหมดในภาพที่2อ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับผิดนั่นเองนะครับอ่ะดูสังเกตข้อความคุณครูเขียนว่าจีบลอแก้วภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกจีบอะไรนะจีบอะไรลูกจีบปรกปรกข้างเก่งมากจีบปรกข้างนะครับภาพนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นภาพและข้อความจริงไม่สัมพันธ์กันจึงผิดนะครับอ่ะดูต่อดูต่อดูต่ออ่ะภาพที่หนึ่งนะภาพที่หนึ่งนี้ภาพสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยถูกต้องตบมืออ่ะดูภาพต่อไปอันนี้ง่ายมากเนาะเพราะเป็นวงล่างนะครับภาพที่สองภาพที่สองภาพที่สองภาพที่นักเรียนเห็นนะลูกนะสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดนะครับอ่ะปลายทางแล้วครับตอบถูกหรือผิดสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะข้อนี้นะผิดนั่นเองเก่งมากถูกต้องนะครับข้อความคือวงกลางแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือวงบนนั่นเองเพราะว่าวงบนนะจะอยู่แง่ศีรษะนะครับสำหรับตัวพระส่วนตัวนางก็จะอยู่หางคิ้วนะอยู่หางคิ้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนเท้ากันบ้างนาตยศัพท์ส่วนเท้าดูนะสังเกตดีๆนะดูที่หน้าจอนะครับภาพที่หนึ่งภาพสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดตอบดังๆมั่นใจหน่อยเริ่มเสียงแตกใครว่าผิดยกมือก่อนต้นทางใครว่าผิดยกมือเอามือลองใครว่าถูกยกมือมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทุกคนตอบว่าข้อนี้ผิดถูกต้องไหมครับตอบว่าข้อนี้ผิดนะไปทางด้วยนะลูกนะดูไปด้วยนะและตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะผิดนั่นเองเก่งมากนะครับข้อนี้ผิดเนาะคุณครูเขียนว่าข้อความคือประสมเท้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือการยกเท้าเก่งมากนะครับการยกเท้านั่นเองอ่ะมาดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายเอาละสังเกตภาพที่สองดีๆสังเกตดีๆนะครับภาพที่สองนั้นสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ข้อนี้ตอบถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกมั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมอ่ะเรามาเฉลยกันนะเรามาเฉลยกันดูเลยผิดนั่นเองเก่งมากนะครับข้อความคืออะไรกระพุ้งเท้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือกระดกเท้านั่นเองเก่งมากนะครับเอาละนี่คือการทบทวนด้วยภาพเนาะทีนี้แหละเราก็จะต้องทบทวนการปฏิบัติละนะครับแต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณครูให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการกำหนดนะครับจังหวะในการฝึกปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันนะครับเอาละนาตยศัพท์การจีบนะวันนี้เราจะทบทวนมีอะไรบ้างดูเลยหนึ่งคืออะไรลูก
1: จ
0: ีบความสองสามสี่ห้าหกจีบล่อแก้วเอาละนักเรียนยื่นมือออกมานะครับ

ยื่นมือออกมานะจีบแรกคือจีบคว่ำใช่ไหมจีบคว่ำนะครับจีบให้ถูกต้องด้วยนะจีบให้ถูกต้องด้วยนะลูกอ่ะจีบคว่ำอ่ะรอจัดห้องจะจงจะทิ้งจงทิ้งด้วย1 2และ3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจง

ทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งเอาละจำได้ไหมอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อม1 2และ3ลูกไป

งทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งตบมือนี่คือการทบทวนนาฏยศัพท์การจีบนะครับอ่ะดูต่อเลยจะทบทวนอะไรต่อนาฏยศัพท์การตั้งวงท่าที่หนูจะต้องทบทวนมีหนึ่งคือวงบนสองวงกลางสามวงล่างสี่วงหน้าห้าวงบัวบานนะครับเอาละยื่นมือออกมาตั้งวงเลยวงแรกคือวงบนใช่ไหมอ่ะพร้อมนะพร้อมนะลูกนะช่วยครูนับนะหนึ่งสองและสาม

ทิงเป็นไงจำได้ไหมจำได้นะครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การตั้งวงเนาะเอาละทีนี้นักเรียนจะได้ยืนขึ้นกันบ้างเนาะเพราะเราจะต้องทบทวนนาฏยศัพท์ส่วนเท้านะส่วนเท้าอ่ะจะมีท่าอะไรบ้างดูที่หน้าจอลูกหนึ่งเลยคือประสมเท้าสองเลยสองประเท้าสามยกเท้าสี่ก้าวเท้าห้ากระทุ้งเท้าและหกกระดกเท้านั่นเองเอาละเราจะต้องทบทวนกันนะครับปลายทางด้วยนะลูกทบทวนไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยเอาละต้นทางยืนขึ้นครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะลูกรักษาให้ดีระเบียบวินัยจะต้องมีเหมือนเดิมนะครับได้ไหมพร้อมนะมือเท้าเอวนะครับอ่ะรอบที่หนึ่งเดี๋ยวหันหน้ามาหาทางครูก่อนเดี๋ยวรอบที่สองครูให้หนะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิมเนาะอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนว่าจำได้หรือเปล่าปลายทางด้วยนะลูกอ่ะมือเท้าเอวหลังตรงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยคุณครูท่องด้วยดังๆนะไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3ไปลูก

0: thing นิ่งไว้อ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวเอาละค่อนข้างที่จะลืมเนาะเพราะจะเดี๋ยวทบทวนกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งซิอีกหนึ่งครั้งนักเรียนอย่าลืมนะลูกเวลาหนูกระทู้แล้วหนูกระดกหนูจะต้องหักข้อเท้าด้วยบางคนจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกนะหักมาให้ถูกอย่างนี้นะครับนะอ่ะนักเรียนนั่งลงได้ไม่มีเสียงนั่งลงได้ลูกเป็นยังไงยังจำได้อยู่ใช่ไหมยังจำได้อยู่นะยังจำได้อยู่นะและนี่ก็คือนาฏยศัพท์นะครับทั้งส่วนมือและส่วนเท้าเลยที่เราทบทวนกันไปนะทีนี้ลูกเราเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับดูเลยนะครับสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะลูกก็จะเป็นการนำท่าทางต่างๆนะครับและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะครับและภาษาท่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เพราะทำให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงกำลังสื่ออะไรหรือกำลังแสดงอารมณ์อย่างไรนะลูกนะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ก็จะสามารถแบ่งออกได้2ประเภทนะครับแบ่งออกได้2ประเภทนะดูประเภทที่1ประเภทที่1คือภาษาท่าอะไรลูกใหม่อ่านพร้อมกัน1 2และ3
1: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
0: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินี่คือประเภทที่1นะครับและประเภทที่2คือภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายทั้ง2ประเภทนี้กันนะยืดตัวให้ตรงปลายทางด้วยนะลูกยืดตัวให้ตรงนะครับดูประเภทที่1ก่อนภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะลูกนะเป็นท่าทางที่ดัดแปลงจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเราแต่ปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสานเช่นท่ายิ้มท่าเรียกท่าปฏิเสธท่าร้องไห้ท่าดีใจท่าโกรธเป็นต้นนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเท่านั้นในประเภทที่1นะครับภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะแล้วภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติก็สามารถแบ่งย่อยออกได้อีก3ลักษณะลูกดูประเภทที่1ลักษณะที่1นะครับลักษณะที่1ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะดูลักษณะที่2ก็จะเป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนกิริยาอาการนะครับลักษณะสุดท้ายลักษณะที่3ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับจะมี3ลักษณะนะลักษณะที่1เนี่ยใช้แทนคำพูดก็เช่นไปมาที่นี่ที่โน่นนะครับใช้แทนคำพูดนะส่วนที่ใช้แทนกิริยาอาการก็จะเป็นท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินนะลูกนะเราก็จะมีท่าที่เป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์แบบนาฏศิลป์ด้วยนะครับลักษณะที่3ลักษณะแสดงอารมณ์และความรู้สึกนะลูกนะก็จะแสดงได้ทั้งอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจนะครับเป็นแสดงแทนอารมณ์ความรู้สึกภายในนั่นเองนะและนี่ก็คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะครับดู ที่2ประเภทที่2ภาษาธาตุที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับอ่ะเป็นท่าทางที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอนะครับต่อการใช้คำร้องหรือคำบรรยายนะครับที่จะต้องแสดงออกเป็นท่ารำนะครับอ่ะเช่นท่าเฉิดฉินนะก็จะสื่อความหมายความสวยงามนะอ่ะท่าที่สองท่าณภาพรท่าณภาพรก็จะสื่อความหมายความยิ่งใหญ่เกรียงไกรอันนี้จะเป็นท่าเฉพาะก็คือเราประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะสื่อความหมายพวกนี้เลยนะอันนี้คือประดิษฐ์ขึ้นโดยตรงนะครับเอาละแต่วันนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกประเภทที่สองนะครับก็คือภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะเอาละอ่ะและวันนี้เราก็จะมาฝึกอะไรท่าอะไรลูกท่าณภาพรนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วแทนความยิ่งใหญ่เกรียงไกรเนาะความยิ่งใหญ่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูที่หน้าจอคำอธิบายสำหรับตัวพระคือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายนะครับอ่ะผู้ชายนะผู้ชายดูที่หน้าจอนะลูกอ่านตามพร้อมกับครูเลยเท้าซ้ายก้าวหน้ามือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลงศีรษะเอียงขวาเท้าขวาก้าวข้างมือขวาม้วนจีบหงายวงลงมือซ้ายตั้งวงแขนตึงศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับและนี่ก็คือตัวพระนะทีนี้ตัวนางก็คือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนั่นเองอ่ะดูที่หน้าจอนะครับตัวนางนะอ่านพร้อมครูนะเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นเท้ามือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลงศีรษะเอียงขวามือขวาม้วนจีบหงายวงลงมือซ้ายตั้งวงแขนตึงศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวพระเลยนะตัวนางกับตัวพระจะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ขานะขามันจะก้าวไม่เหมือนกันนะครับมันจะต่างกันนิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับก่อนฝึกเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูดูก่อนนะสำหรับท่าแรกคือท่าณภาพรใช้สื่อความหมายอะไรนะลูกความอะไรความยิ่งใหญ่เกรียงไกลนะครับเอาละดูนะท่านะก้าวนี่คือตัวพระก้าวปึ๊บยืดตัวแล้วก็ก้าวข้างไปปึ๊บนะนี่คือตัวพระนะครับอ่ะมือซ้ายของนักเรียนตึงแขนเลยนะมือขวาหงายวงลงอย่างนี้นะครับนะขาตัวพระก็จะต้องกันเข่าออกนะกันเข่าออกนะครับอย่างนี้นะศีรษะมองไปที่มือสูงนะดูอีกหนึ่งครั้งนะดูอีกหนึ่งครั้งตัวพระนะลูกนะไปก้าวนะลูกนะยืดลงนี่คือท่าณภาพรนะครับทีนี้ตัวนางก็จะคล้ายๆกันไปทางเดียวกันแต่ขาต่างกันอ่ะหนูดูนะตัวนางนะลูกนะปึ๊บแล้วก็ยืดแล้วก็เปลี่ยนเอียงเลยปึ้งนี้ไม่ต้องใช้เท้าก้าวไปอีกนะตัวนางก็คือก้าวครั้งเดียวแล้วก็ยืดตัวปล่อยนะเนี่ยตัวนางก็จะเก็บขาอย่างนี้นะครับแต่เอียงไปทางเดียวกันมือข้างเดียวกันนะอ่ะเพราะไหมอ่ะยืนขึ้นลองฝึกท่านี้เอาละเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าณภาพรกันนะครับอ่ะเพราะไหมพร้อมไหมลูกนะถ้าพร้อมแล้วยืนตัวให้ตรงนะปลายทางด้วยนะลูกยืนตัวให้ตรงนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติกันนะครับเอาละอ่ะเอาเป็น

ตัวพระก่อนทําพร้อมครูนะช้าๆพร้อมครูนะลูกนะอ่ะพร้อมนะเขาให้เราก้าวอะไรก้าวเท้าอะไรซ้ายใช่มั้ยอ่ะก้าวเท้าซ้ายนะก้าวเท้าซ้ายอ่ะก้าวซ้ายพอเราก้าวซ้ายเราก็ใช้มือเลยยืนตรงปึ๊บพอเราก้าวซ้ายมือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลงนะได้ไหมคืนตัวทีนี้เอาจังหวะใส่เข้าไปเป็นจ๊ะจงจ๊ะนะทิงจงทิงอย่างนี้ยืนตัวตรงก้าวซ้ายนะหนึ่งสองและสามจ๊ะจงจ๊ะแค่นี้ก่อนเลยส่งตัวให้อยู่คืนตัวอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณครูสอนผู้ชายแป๊บหนึ่งนะครับผู้หญิงตัวตรงช่วยครูท่องด้วยนะก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายนะมือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลง1 2และ3ไปจะจงจะศีรษะเอียงไหนลูกเอียงทางมือจีบคืนตัวอีกหนึ่งครั้งผู้ชายเพราะเมื่อกี้ยังมีคนเอียงศีรษะผิดอยู่เอาใหม่นะพร้อมนะ1 2และ3จะจงจะ thank you หัวไปนู่นบีขอโทษทางนี้คืนตัวเอียงพองามอีกหนึ่งครั้งผู้ชายเกือบได้ทุกคนละนะพร้อมนะ1 2และ3ป้ายจะจงจะเอียงให้ถูกจีบให้ถูกคืนตัวทีนี้ผู้หญิงคล้ายๆกันฝั่งเดียวกันเลยเนาะฝั่งเดียวกันเลยก้าวเหมือนกันผู้หญิงก้าวเท้าไหนลูกเท้าซ้ายเหมือนกันนะเท้าซ้ายเหมือนกันมือขวาก็จีบคว่ำเหมือนกันมือซ้ายหงายวงลงเอียงทางมือจีบเหมือนกันนะครับผู้หญิงพร้อมนะดูแถวให้ตรงนะลูกนะปลายทางด้วยนะช่วยครูท่องด้วยนะครับหนึ่งสองและสามไปจะจงจะได้ไหมคืนตัวอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามจะจงจะคืนตัวนักเรียนสังเกตครูดีๆเวลาคุณครูก้าวเท้ามือครูก็ไปเลยเห็นไหมมันจะไปพร้อมกันเลยนะครับมันจะไปพร้อมกันเลยนะทั้งตัวพระและตัวนางเมื่อคุณครูก้าวเท้ามือก็จะต้องไปละศีรษะก็ต้องไปละนะค่อยๆไปนะครับผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงอีกครั้งพร้อมนะเวลาก้าวนิดนึงนิดเดียวนะครับตัวตรงผู้หญิงก่อนตัวตรงนะครับหนึ่งสองและสามจะจงจะจีบความจีบความค้างไว้นะครูขออนุญาตนะครูขออนุญาตนะเอาละคืนตัวผู้หญิงคืนตัวทีนี้ผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมกันได้ยังได้แล้วนะผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมกันนะตัวตรงช่วยคุณครูท่องด้วยพร้อม1 2และ3จะจงจะนิ่งเนิร์ดคืนตัวอีกหนึ่งครั้งหนึ่ง
และ3จะจงจะได้ไหมคืนตัวต่อเลยนะได้ยังได้ยังจะจงจะได้ยังได้แล้วนะครับได้แล้วนะจะจงจะได้แล้วนะปลายทางได้ไหมลูกได้แล้วนะครับมาทีนี้ต่อครูผู้ชายนะผู้ชายนะผู้ชายก่อนนะจะจงจะทำพร้อมครู1 2และ3จะจงจะเอาละทีนี้ดูต่อนะดูครูนะทิงจงทิงนี่ดูนะดูนะดูนะปึ๊บครูเอาขาหลังมาก้าวข้างพร้อมที่จะเดินไปก้าวข้างปึ๊บมือจากที่เราจีบคว่ำอยู่ขึ้นไปด้านบนมือตึงด้านข้างย่อเอียงมองบนเอาไม้เอาไม้ค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตนะค่อยๆสังเกตเอาผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนแต่ผู้หญิงถ้าหนูไปอย่างนี้แล้วหนูก็เอียงเลยหนูไม่ต้องก้าวเหมือนผู้ชายเขาถูกต้องไหมหนูจะง่ายกว่านิดหนึ่งนะหนูจะจ้องจะทิงจ้องทิงปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ปึ๊บเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนมือเรามืออย่างนี้ใช่ไหมลูกมืออย่างนี้มืออย่างนี้มือทุกคนทำมืออย่างนี้นะครับปึ๊บทีนี้เราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนมือปึ๊บค่อยๆสอดมือนี้ขึ้นไปตั้งวงอันนี้พลิกเป็นมือตั้งมือมือซ้ายหนูแขนตึงมือขวาแขนง้อมือขวาแขนง้อเอาไม้เอาไม้เอาไม้จีบไว้จีบไว้จีบไว้จีบไว้จีบไว้นะครับผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงฝึกไปเลยนะจีบไว้นะจีบไว้แล้วเราก็เอียงทางจีบใช่ไหมจากนั้นเราก็จะค่อยๆเคลื่อนมือจากที่เราจีบอยู่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปล่อยวงลงแล้วก็ค่อยๆเอียงกลับมองนี้แล้วมืออีกข้างหนึ่งตึงมือข้างนี้ตึงเก่งมากเริ่มได้แล้วมือมองมือสูงก็จะเปลี่ยนเอียงเอาละคืนตัวทีนี้ลองต่อเนื่องจะจงจะทิงจงทิงนะครับลองดูนะพร้อมนะยืนตัวตรง1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิงจงทิงนี่คืนตัวทำถูกหลายคนทำได้หลายคนเลยทีนี้เดี๋ยวครูจะดูผู้หญิงสักหน่อยพร้อมทีนี้ครูทำเป็นผู้หญิงนะทำเป็นตัวนางนะครับอีกหนึ่งครั้งถ้าณภาพรพร้อมนะลูก1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิงจงทิงคืนตัวอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวครูจะไปจับท่าให้เนาะจะจับท่าให้นะครับพร้อม1 2และ3ป้ายจะจงจะทิงจงทิงนิ่งไว้มือตึงอันนี้มือตึงอันนี้มืองออันนี้มืองอดีอันนี้ดีชุกะมือตึงอันนี้มือตึงลูกนะมือนู้แขนตึงนะมือนู้แขนตึงอันนี้ดีตึงนี้เราต้องเอียงมองไหนเอียงไหนลูกมองมือสูงเอียงมองมือสูงอันนี้ดีอันนี้ถูกต้องมองมือสูงนะมองมือสูงมองมือสูงคืนตัวได้ไหมอีกครั้งเดี๋ยวเราจะได้ไปท่าใหม่กันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะพร้อม1 2และ3ไปลูก

ขึ้นตัวเนื้อต้องลดมือลงมาหน่อยนะลดมือลงมาหน่อยนะอ่ะโอเคนี่คือท่าที่1 นะครับต่อมาดูที่หน้าจอสำหรับ

0: เฉิดฉินนะครับท่าเฉิดฉินท่านี้ก็จะใช้สื่อความหมายแทนความสวยงามเนาะใช้ท่านี้ได้เลยถ้าทำท่านี้ใส่ใครคนนั้นสวยมากนะ
1: เดี๋ยวเรามาดูท่าเฉิดฉินนะครับอ่ะดูคำอธิบายเลยนะครับสำหรับตัวพระนะตัวพระเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นเท้ากันเข่ามือซ้ายจีบคว่ำมือขวาหงายวงลงศีรษะเอียงขวามือซ้ายม้วนจีบหงายวงลงมือขวาตั้งวงระดับหน้าศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับอ่ะสำหรับตัวพระนะทีนี้ตัวนางลูกตัวนางดูที่หน้าจอแล้วก็อ่านไปพร้อมกับคุณครูนะตัวนางนะเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นเท้าไม่กันเข่ามือซ้ายจีบคว่ำมือขวาหงายวงลงศีรษะเอียงขวามือซ้ายม้วนจีบหงายวงลงมือขวาตั้งวงระดับหน้าศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนดูอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะคุณครูทำให้ดูนะถ้าเฉิดฉินนะอ่ะสำหรับตัวพระกับตัวนางจะคล้ายกันเลยนะแต่ตัวพระจะกันเข่าอย่างนี้นะลูกนะตัวพระนะอ่ะจีบอย่างนี้ก้าวหน้าใช่ไหมก้าวหน้าแล้วก็ค่อยพลิกตัวเอียงตัวปล่อยมือมาตั้งนี้นี่เป็นท่านี้นะครับตัวพระสังเกตเท้าครูครูจะกันเข่านะกันเข่าอย่างนี้นะนะครับอ่ะคืนตัวทีนี้ส่วนตัวนางตัวนางสังเกตครูตัวนางสังเกตครูนะครับอ่ะคุณครูก็จะก้าวซ้ายใช่ไหมก้าวซ้ายปึ๊บอ่ะแล้วครูก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะตัวผู้ชายแบะออกผู้หญิงไม่ต้องนะคะผู้หญิงไม่ต้องอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะแล้วเราก็เอียงมานี่นะครับเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูฝึกปฏิบัตินะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูปฏิบัตินะครับเรามาขั้นปฏิบัติกันดีกว่าสำหรับขั้นปฏิบัตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงและส่งตัวแทนของนักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงของนักเรียนด้วยนะครับอ่ะนักเรียนพร้อมไหมเราจะไปฝึกปฏิบัติกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

0: เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างฝึกปฏิบัติมาแล้วได้ไหมลูก
1: ได
0: ้เนาะเราฝึกไปกี่ท่านะ2ท่าท่าที่1คือท่าอะไรลูกท่าณภาพรท่าที่2คือท่าเฉิดฉินนะครับเราฝึกไปแล้วนะอ่ะทีนี้ท่าณภาพรสื่อความหมายอะไรความยิ่งใหญ่ส่วนท่าเฉิดฉินก็ความสวยงามนั่นเองอ่ะเราฝึกกันแล้วทีนี้แหละทีนี้ครูจะขอตัวแทนนะตัวแทนนักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะทีนี้ต้นทางลูกใครจะออกลูกเป็นท่าณภาพรก่อนท่าที่1ใครจะออกยกมืออ่ะเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนเอามาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยนะครับอ่ะขึ้นบนเวทีขึ้นบนเวทีนะขึ้นบนเวทีอิงฟ้าเข้ามาอีกลูกนิดนึงโอเคนะครับได้นะเอาล่ะนะอ่ะท่าที่1เป็นท่าอะไรนะลูกท่าณภาพรนะครับท่าณภาพรนะเอาละพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมนะปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางออกมาหน้าชั้นเรียนหรือยังอ่ะน่าจะพร้อมแล้วอ่ะต้นทางพร้อมท่านณภาพรคนที่นั่งอยู่ช่วยกันท่องด้วยนะดังๆนะ1 2และ3ไปลูกไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งพร้อมพร้อมพร้อมอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งแขนตึงได้ไหมอ่ะเยี่ยมมากตบมือนะครับอ่ะประจำที่ที่เก่งมากเลยนะครับน้องอันปันและน้องอิงฟ้านะครับเอาละทีนี้ลูกท่าต่อไปท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองนะท่าที่สองคือท่าเฉิดฉินท่าเฉิดฉินใครจะออกยกมือยกมือเอาละเชิญ2คนมาเลยมาเลยมาเลยหน้าชั้นเรียนนะครับปลายทางด้วยนะลูกท่าที่2ขอตัวแทนด้วยนะครับอ่ะยืนใกล้กันหน่อยยืนใกล้กันหน่อยลูกนะยืนใกล้กันหน่อยนะครับสำหรับท่าที่2ท่าเฉิดฉินนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมต้นทางที่นั่งอยู่ช่วยท่องจังหวะด้วยนะครับนะอ่ะพร้อมนะ1 2และ3ไปครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้อะคืนตัวคืนตัวอีก1ครั้งอีก1ครั้งนะอะอีก1ครั้งนะพร้อมนะ1 2และ3ไปครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะครับเอาละปรับระดับวงนิดนึงนะระดับวงนิดนึงนะตบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับประจำที่ได้นะครับและนี่ก็คือตัวแทนนักเรียนเนาะในการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยตรงนะครับด้วยการ2ท่านะเอาละทีนี้ลูกเดี๋ยวเรามาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับดูที่หน้าจอดูที่หน้าจออย่าลืมนั่งหลังตรงยืดหลังด้วยแปลทางด้วยนะครับยืดหลังด้วยนะดูที่หน้าจอเลยสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับดูที่หน้าจอเป็นการนำท่าทางต่างๆและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดก ิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะครับภาษาท่าทางนาฏศิลป์สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอ่ยกี่ลูก2ประเภทนะครับ2ประเภทนะซึ่งจะประกอบไปด้วย1เลยคือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติและ2ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับและวันนี้นะลูกนะเราก็เรียนประเภทที่2นะครับก็คือภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะลูกนะอ่ะซึ่งวันนี้ท่าที่เราเรียนก็คือท่าณภาพรนะครับแล้วก็ท่าเฉิดฉินนั่นเองนะครับอ่ะเอาละครับนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนกันในเรื่องของอะไรลูกอ่านดังๆ
1: การใช้นาฏยศัพท์
0: ประกอบเพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นนาฏยศัพท์หรือภาษาท่านาฏศิลป์มาประกอบเพลงเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสำหรับครั้งนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ไว้เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับเดี๋ยวผมทำขาหลอก
2: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: เห็นไหมครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร
2: ์สวิป
0: เปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ

0: คยครับ
1: ครับผม5ครั้ง
0: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
1: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
0: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
1: ครับผม
0: เลยต้องจำไว
1: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
0: ก็คือสกัด
1: อยู่ฝั่งตรงข้าม
0: สกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
1: อ
0: ๋อประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
1: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
0: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
1: อ
0: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
1: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
0: ครับผม
1: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
0: ้
1: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
1: ครับ
0: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
1: ครับผม
0: ใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
1: ครับผม
0: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
1: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: 28
1: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
0: คืออย่างงี้ครับดังไปก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
1: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
0: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
1: ครับผม
0: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
1: ้
0: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
1: ครับผม
0: มาเหอะนะครับ
1: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
0: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
1: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
0: คือเป็นผู้จัดการเลย
1: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
0: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1: ครับผม
0: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีหลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเรา
1: ครับ
0: ที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
0: แ
1: ฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บโ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงาน

0: งานแต่เพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการนี้พี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้การเงินมาก่อนไหมครับ
0: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและก็กับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
0: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
0: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
0: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
0: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
0: คือจมน้ำเราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
0: ประมาณนั้น
1: ครับผม
0: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
0: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
0: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
0: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
0: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
0: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกมั้ยฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเค้าให้แค่รายละ 50,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับในราย 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
0: หนี้
1: ทั้งหมด
0: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จัดการเรื่องนี้ก่
1: อ
0: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80ราย
1: ครับ
0: วันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
0: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
0: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอร้อยละ5ได้มั้ยขอร้อยละ7ได้ไหมบางรายอย่างนี
1: ้
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลย
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาก็แฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: เขาบอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
2: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่นะ
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
0: ี่เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่งเพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้และมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับ กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เ
0: ราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลี
1: อ๋อ
0: เปิดแล้วก็ขายเค
1: ้
0: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
1: อ๋อ
0: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เออยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอกับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหม
1: ครับ
0: ผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็ที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
4: Keep

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารใน70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: แผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
3: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
4: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
3: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
4: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
5: ครับครับ
3: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
4: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: รายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 นถึง 2:00 นทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: โอ้ยใช่
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 ถึง 2:00 นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ขอบคุณเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ผม
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเท่าตัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าว อันนั้น อันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตฮะใช่มั้ยครับงานเริ่มกี่โมง
3: 8:00 นครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5:00 นครับ
1: 5:00 น
3: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
1: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมง
3: ก็ราวๆ5:00 เคืนราวๆเนี้ยครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานวันรุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ

0: ไปมากกว่า2วันแต่ปกติสุกแต่ว่าสุกเสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
1: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหมพ
2: ี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
1: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
2: อันนี้อาชีพ
1: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
3: ผมก็เหมือนเดิมครับ
0: เหมือนเดิมแ
3: หละเสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
1: 7 วัน
3: 7 วันครับ
1: ค่ะออกทุกคืน

0: แล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
1: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
2: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอ้การคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
1: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนเตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหม
0: อ
1: ืมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยอืมผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณนี้ค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
1: ทักค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
1: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณใหม่ธนกฤตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
4: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
2: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
4: ถ้าไม่ปกติก็ไม่ครบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
2: นั่นคือมุมของพี่ผัด
4: จ้ะ
0: ของคุณไมล์ปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
0: แต่ก่อน
5: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจะจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
0: ค่ะ
5: ใช่
0: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์นะคะเดี๋ยวจะ
4: ให้กลับแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
2: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
0: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: นี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
2: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก

0: ไม่เออถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
1: ถือสายรอได้อะไร
0: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
2: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่
0: ไหมไ
2: ม่
0: ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
2: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
3: โบว่าโบรับได้ค่ะ
2: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
0: แม่
3: กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: ดีแล้วดีแล้ว
2: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
3: ฮะ
0: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
3: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค่ะ
2: ไอซ์แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
0: ได้ได้เลยมิกเออร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
1: โอเค
0: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืมก็ได้ไป
3: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
0: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
3: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
0: บ้าโบพี่เนี่ยแล้วจะไปทำแบบนั้นอัมพีแล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงห
3: ือเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
0: หือบ่นอะไรหือบ่นอะไรจ๊ะคนสวยพี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลรี่ยามราตรีกันนะจ๊ะ
3: โอ๊ย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังนอนไม่ได
3: ้ว้าไ
0: อ้ต้องฉีกก่อน
3: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยมิก
1: ฮะ
0: แป๊บหนึ่ง
1: อะไรวะ
3: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
0: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
3: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
1: ตายด้วย
3: จะอุจจาระแค่ไหนจูจัดแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้

0: 아니.
1: เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
2: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
1: ไม่รู้ตัว
2: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
1: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
3: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
1: จำนนด้วยหลักฐาน
2: ใช่ครับ
3: มันไม่รู้จะกดไปไหนเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
1: คือดูจากละครสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
3: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไออย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
1: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
2: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบงเนี่ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
3: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
2: จริงครับ
4: เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
2: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
4: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
2: ใช่ครับ
4: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
2: 24ใบคร
4: ับ 24ใบใน1เดือน
2: ใน3เดือนครับ
4: ใน3เดือนเพราะ1เดือนก็เกินไป
1: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
2: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
3: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่มั้ยครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
4: ทิ้งต
2: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์มั้ยคะขอถาม
2: ไม่ได้นับเลยคร
3: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
1: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
3: ไม่ค่ะไม่มี
4: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
1: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
4: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
2: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: เราก็ไปทานข้าวครับ
1: ท
2: านข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำมาเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่
4: คร
2: ับกลับบ้าน
4: กลับบ้าน
2: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
4: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
2: ไม่ครับปิดประตูครับ
1: ลงเลย
2: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
4: กลับบ้าน
1: โอ
4: ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
2: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
1: แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
2: ันนี้ผมไม่ทราบ
4: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
1: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
2: คืนนั้น
1: คือพอเช้า
2: ไม่ครับพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
4: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างวะอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
3: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี่
2: ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี่
3: อ๋อที
2: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
3: อีกการนึง
4: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
2: วันนั้นน่ะขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
4: ครับ
2: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
4: ่
2: อก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
1: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆ
4: ชัดเจนครับผม
3: คือไอ้ที่ปิดเปิดปิดไฟ
1: เปิดไฟ
3: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้ไม่อยู่

0: ุ่นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
1: เปิดอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม
1: ่
0: ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟจนแบบเล่นคงนานเกินอ่
1: ะ
0: คงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลย
1: อ
0: ันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูเลยค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
2: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
0: เสื้อผ้าหนู
2: แล้วไม่โกรธเหรอ
0: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
2: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
0: กระเป๋ากล้อง
2: ครับ
0: โอ้โหแบบคอม
2: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
2: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
0: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
2: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
0: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
0: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
2: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
0: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอ
1: ม
0: โอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะข้าวกระเป๋า
1: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
2: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
0: เฟลมาเลยอ่ะ
2: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
0: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
2: แล้วคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
0: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
3: เปลี่ยนนิสัยครับ
2: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
0: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือโบไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเข
2: า
0: เพราะเขาคือตัวปัญหาม
2: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
2: สมมติว
0: ่
2: าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
3: ผมเลือกของเขาครับ
2: เอ้ยดีว่ะ
0: คืออันนั้นแปลว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอม
2: ันคือนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่
3: แบ่งฝั่งยาว
0: ๆ
2: เลยเป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
0: ใช่
1: แต่ว่า
2: เด็ด
1: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
2: ี่
1: ย
0: ไม่รู้ค่ะ
3: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
2: อ๋อนี่ละเมอลุก
3: ขึ้นมาฉี่ครับ
0: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
2: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู้
3: ใช่ไม่รู้ตัวก็ได้
2: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบ้อพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
1: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
3: ้อ๋อมีครับ
0: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
2: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
0: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่างงี
3: ้ผมก็จะเดิน
0: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
2: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
0: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะ
2: ประมาณครั้งที่2หรือ3
0: ใช่ประมาณ 3-4 อ่ะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็นี่ทางลาวเลยลึบๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอ่ะอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
1: มา
0: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
1: นี้
0: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะเวลาเราโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนั่นไป
1: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไร โบกับพี่ไอเนี่ยจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบ

0: ทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่บัวมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองบัวบอกตัวเองว่าบัวต้องเปลี่ยนตัวเองละ
1: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
1: คือเปลี่ยนยังไง
0: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
2: ม
0: จะถามตัวเองเสม
2: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
1: ้แล้วคุณไอ้ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
3: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
1: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
3: เปลี่ยนได้ครับ
1: ทันทีเลย
3: ทันทีเลยครับ
1: เลิกเที่ยวเลย
3: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เล
4: ิ
0: ก
4: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
3: ไม่เลิก
0: ไม่เลิก
1: จังหวะดี
3: ชอบ
1: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
3: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
1: ให้เรายังมี
3: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานครับ
1: แล้วไงฮะ
3: บรรยากาศมันพาไป
1: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
1: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
3: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
1: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ได้ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่ม
1: ตก
0: พอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
4: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
1: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: ใช่เป็นอย่างนั้น
1: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
2: ้
1: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้น
2: ม
1: ันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
2: ๆ
1: แต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
2: ่
1: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่างนี
4: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: โบเลือดเลือดโบเหรอโบโดนฆ่าโบใครฆ่าโบ
1: แกทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ้

0: ี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีจะคอก
1: โอ้ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บบ่าแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โมรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
1: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันตอนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้โบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค
4: ่
1: ะ
4: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบ
1: อุ้ย
5: แล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในส่วนที
5: ่
3: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
3: ใช่
5: แต่เนี่ย
3: เขาตัดเส้นเลือดอยู่ในน
5: ั้
3: น
5: ใช่เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงแล้วดูแฮงแล้วไอเราก
1: ็แฮงคือน้องหมา
5: แฮงชื่อแฮงค่ะ
1: แฮง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนขุนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
1: จริง
5: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจจนเช้ามาโบก็หายไปเลย
6: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมันทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
5: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดบนนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอ่ะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะ บูพูดของไปคิดเอาแล้วกันนะบูไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้บูเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่ละกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: คำถามพี่ผัดไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
4: ถ้าเป็นพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
3: คือโมโห
4: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
3: ใช่
4: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทย์เคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
1: ค่ะ
4: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
1: ต้องถามคุณไมล์บ้าง
2: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
4: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
2: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
1: ่
2: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณไมล์เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
6: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
6: ถูกต้องครับ
3: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
6: ใช่ครับ
3: นี่เขาเนี่ยอย่างที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
5: ่
3: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
6: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
6: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
6: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
5: ไปกินอ
6: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
6: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
6: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
5: น
6: ี้ครับ
5: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร
1: ่
5: ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
1: ม
5: ีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
6: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
5: สุขภาพดีกว่า
6: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาลำ

0: เรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยแล้วก็เราก็จะไปทำงานใช่ป่ะครับก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
1: พรุ่งนี้จะกินอะไร
0: ใช
1: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
0: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเฮ้ยจะทำอะไรกันดี
2: มันไม่ใช่อดีตแล้ว
0: ใช่ใช่
2: คือคุยเรื่องอนาคตด้วย
3: ถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
5: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
6: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
4: จริงดูสิโอ้ปะการังสวยมากเลยอะเดี๋ยวนะมิก
7: เอาอีกแล้ว
4: ฮะเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
7: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
4: อยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
7: เอาไง
4: ได้มีปัญหาใช่ไหม
7: อ
4: ๋
7: อ
4: แป๊บนึงได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
7: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยไปชั่วโมงเอา
8: หน้าหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆนะลูก
5: ค่ะแม
8: ่ไหนกับก่อนอะ
5: จะไปแล้วใช่ไหม
4: ไปเลย
5: โอเค
4: พร้อมไหม
5: พร้อม
4: พร้อมนะไปนับ1 2 3 1
5: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมโนไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
9: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
3: โอ
9: ้มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
0: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายเวอร์ชันพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแต่ก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
9: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในใจที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี้
2: อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
0: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
2: ครับ
0: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทำมาเลย1ก็คือดำน้ำอยากไปลงไปดำน้ำ2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
2: ครับ
0: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจำในด้วยว่า ผมของแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
2: ครับจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
0: ับ ผมกะว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็น

0: ครับ
1: ไอวิมไม่ได้มีอย่างนี้นะครับ
2: โ
1: อ้แต่แม่ขอครับ
0: ว่า
1: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
2: แม่กลัวความปลอดภัย
1: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
0: อ
1: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
0: ครับ
1: ครับ
3: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่โชคดีเน
0: า
3: ะที่มีเขา
2: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
3: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเออเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
2: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
1: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทํามันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทํามามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ป่ะครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันนึงว่าเออเราจะทําให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทําตัวดูตัวเองว่าเออเราจะทําให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้มั้ยจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีกับลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: พี่อยากให้จำเรื่องแบบเนี้ยความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
5: คุณไมค์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
2: ใช่
6: แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
4: ใช่ค่ะ
6: คือทั้งคู่มีความรักคนหนึ่งสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณในทุกๆวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
2: ม
6: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
2: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะอยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
3: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟัง ถ้าฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
2: คุณไอซ์ค่ะ
0: แล้วคุณไอซ์นะครับ
7: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับ
8: ผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับ
0: ค
8: ือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันพาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
2: ยังไม่รัก
8: ใช่ครับ
3: มันคืออันนี้ตั้งใจแบบอยากมีอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
8: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
0: ครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
8: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
0: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
2: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
9: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
2: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปดัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดาแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
3: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรง
4: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยบอกแต่บอกไม่หมด
5: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
6: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

ด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า

0: ขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
1: มันไม่มีรายได้เนาะก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนไปช่วยเหลือตัวเอง
2: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะงั้นเขาก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระปรี้ไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสวพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระปรี้ไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
0: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
2: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้อย่างช้างเชื้ออื่นได้ครับผม
3: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
4: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
0: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างเนี่ยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
2: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาสัตยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
5: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์ระยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
2: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่าเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างยิมกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้ร้ายและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้ร้ายและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนคือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นตรีมันคือทุกอย่างสำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเนี่ยอาชีพหมอหรือว่าวิศวกรทําให้โลกของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่ครับที่ผมเริ่มต้นดนตรีได้จริงๆคือเริ่มเล่นจากเปียโนก่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่โลกของดนตรีในระดับมัธยมสมัยอยู่มัธยมเราก็ชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยได้ไปลองใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงดูนะครับแล้วก็เลยลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้าในสาขาการประพันธ์เพลงมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีมากมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างทำให้เราตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นสถาบันดนตรีครับที่มีการสอนตั้งแต่มัธยมปลายนะครับไปจนถึงปริญญาเอกมีการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับเรามีการเปิดสอนดนตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชาในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแม้กระทั่งดนตรีไทยเนี่ยครับเราก็มีการเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างนักดนตรีนะครับที่มีจิตสาธารณะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ
0: มหาวิทยาลัยมหิดลสอนให้ผมได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆมากมายได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ออกไปพบโลกกว้างต่างๆมากมายด้วยเสียงดนตรีครับใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ลงมาที่ยะลาได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ยะลาที่นี่ได้พอมาถึงที่ยะลาจริงๆนะครับก็มันค่อนข้างต่างจากที่ผมคิดมากบรรยากาศดีมากผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆที่ทางวงออร์เคสตราที่ยะลาน้องๆอัธยาศัยดีมากน้องๆก็เลยแบบพาไปเที่ยวพาไปที่ต่างๆก็ได้เที่ยวตลอดครับมาที่นี
2: ่เฮ้ยเราไปไหน
3: ทำเล่นครับ
2: เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ
3: นี่เป็นที่การระเบิดครับช่วงนั้นเหตุการณ์มันยังรุนแรงอยู่แต่ตอนนี้ปลอดภัยและที่พอปลอดภัยแล้วตั้งไว้เฉยๆมันดูน่ากลัวก็เลยพิ้นให้มันดูน่ารัก
4: เป็นที่รู้กันว่าทางใต้ของเรานะครับพูดง่ายว่าไกลปืนเที่ยงครับค่อนข้างกันดารแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีดนตรีที่เป็นวงออร์เคสตราเนาะแต่ว่าที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์หมายเลยมหิดลนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครยะลานะครับกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการทำโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาเรียกสั้นๆว่า YMO นะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปตรีอยู่ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของที่วิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับโปรเจกต์ YMO นี้นะครับให้ได้มาลองเป็นผู้อำนวยเพลงของวงนี้ดูนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้ทำงานร่วมกับทางวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
5: ทุกคนจำนะครับเสียงห้องที่2ต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวช้านะครับเสียงต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่ามีคนเล่นผิดนะ
6: ปกติคือที่วงไม่มีคอนดักเตอร์ประจำวงอะค่ะนักดนตรีก็จะแบบต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างซ้อมแยกซ้อมกันพาร์ทใครพาร์ทมันแต่เหมือนกับพอมารวมวงอะค่ะเล่นออกมาได้ดีไม่ได้การที่มีคอนดักเตอร์ที่คูโก้มาสอนก็คือทำให้วงสามัคคีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันก็คือคูโก้ในการคอนดักเตอร์ดนตรีทำให้เพลงออกมาไพเราะค่ะ
7: การเล่นวงออร์เคสตราจะไม่มีคอนดักเตอร์นะครับเล่นยากมากๆคือพี่โก้มาทุกทีได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งทักษะการเล่นทักษะการฟังเนี่ยขอบคุณพี่โก้ที่แบบอุตส่าห์ลงมานะฮะเพราะเข้าใจแหละว่าคนกรุงเทพไม่กล้ามาอยู่แล้วยะลาเพราะมันน่ากลัวแต่พี่โก้มาก็มีความสุขดีใจที่พี่โก้ยอมลงมาครับดีใจมากเลยนี
0: ้สำหรับเพลงยะลาเบอร์ซิตี้นะครับพูดถึงในเรื่องของว่ายะลาเป็นเบอร์ซิตี้มีนกมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆสวยงามมากมายนะครับเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีของคนยะลาแล้วก็เรื่องของความสวยงามของจังหวัดยะลาที่หลายๆคนอาจจะกลัวหรือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าลงมาแต่ว่าถ้าเปิดใจให้กับบทเพลงนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายะลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความไพเราะมากครับ

0: นตรีเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยครับที่เคยคิดว่ามีแต่ระเบิดนะครับแล้วก็มีแต่ความน่ากลัวผมว่ามันทำให้สังคมได้เห็นครับว่าจังหวัดนั้นอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดค่อยๆดีขึ้น
1: ปรัชญาของที่มหิดลนะครับคือปัญญาของแผ่นดินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดมั่นทำมาโดยตลอดตามคำสอนของสมเด็จพระราชบิดานะครับที่ว่าเรามีความรู้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆเวลาเราสอนนักเรียนแรกๆเนี่ยนักเรียนของเราก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอน้องๆเขาเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปดูเขาเนี่ยเราเห็นศักยภาพของเขาที่สูงขึ้นเราเห็นพัฒนาการของเขาเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับนี่คือปัญญาของแผ่นดินคือการที่เราได้นำความรู้ที่เรามีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆครับ

รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีอี้นะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราความให้อุ้ยเราความให้น่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างพะ
7: นำพัดเจ้า
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านต๋าวมีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
5: นี่ลูกต๋าวก็มี
3: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเฮือนใดตึงปะตึงต๋าวสีนะครับ
5: ทัน
3: ร
5: อบ้านเปิดกับมีเปิดลูกต๋าวงด
8: เจ้า
5: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทะลักกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักมุ่งเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของพ่อของแม่คน
9: เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
8: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
9: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: เอ้ยกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสลายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
10: สลายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
11: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
10: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
11: ค่ะ
10: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
11: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
10: อ๋อ
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งนี่มาได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวพออย่างพี่ซ้ายมันก็ไกลหนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
10: อันนี้กำลังทำอะไรนะคะ
12: หาไก่ที่มันอ่อนอยู่ค่ะ
10: เอามือลูบค่ะ
12: ถ้าเราจับแบบนี้ถ้ามันหยาบมันแก่แล้วค่ะ
13: มันจะมีจุดดำๆค่ะ
10: ถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆ
13: จะเป็นสีเขียว

0: ต้องบีบน้ำออกด้วยอ่ะ
1: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได้
2: เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่
3: ไอ้กะ
4: อันนี้ครับนายดอนเขาเรียกว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดห้องนี้เป็นสุดไปต้มเต๋าผูก
1: ไปที่ไหนคะ
3: ใกล้ๆนี่ครับแม่ใกล้ๆเนี่ย
1: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
3: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
1: ค่ะ
4: ไปกี่โมงดอน
3: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
2: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยการไปหาเต๋าในป่า
5: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
2: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
4: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
6: ไปน่ะไ
4: ปหาเต๋าไข่
7: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
6: โอ้เป็น10คืนก็มี
4: พออยู่บ้านผมบ่มีอาชีพหยังแล้ว
6: บ่มีหยังแล้ว
4: ก็ต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
8: ค่ะอะไรบ้างคะ
9: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อของข้าวกล้วย
8: นี่
9: อาศัย
8: ของทั้งหมดนี่เหรอ
9: ครับอันนี้ใบปะทูคร
10: ับ ตัวเดียวนี่เหรอคะ
9: ครับ
10: กินกี่รอบกี่ครั้ง
9: มื้อเดียว
10: เอามื้อเดียว
9: ที่เหลือก็หาว
11: นี่มาอยู่กี่วันครับ
9: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส
2: ่ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบ

0: พี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
1: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
2: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นเต๋าเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกเต๋ามันจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นตาลที่มีลูกตาลพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ทั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะหนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตา
5: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
5: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
3: นั่นนะ
5: เขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอนและพี่ก้ำ
5: ไม่ที่หัวเตาก่อนเนาะ
0: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
5: เออไม่ที่เพราะว่ามันได้หรือยังต้มต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
5: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
4: ่ก่อนเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
5: นี้ครับมีแหลม
0: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
5: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
5: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
5: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
3: เลือดดำๆนี่ต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือไหวไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนเพื่อจะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
7: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่หนึ่งเค
2: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะพี่
1: ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ปีนี
8: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด
2: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
0: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
1: จะออก
2: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
1: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หนีบอีกทีนึง
2: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
1: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
7: ด
1: ีกว่า
2: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
1: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคั่นหน่อยนะ
2: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
1: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นน่ะตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
2: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
1: ใช้หมุนหัว
2: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ

0: รุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันก็ได้อยู่เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต๋าคือเดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
5: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
6: มารอเป็นเดือนไม่ใช่
0: พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
6: เสียงดัง
7: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาออส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
8: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
9: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอยู่เนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
10: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
7: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่

0: บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
1: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็ง

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันเอนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกปประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอทีโอเคอตอสวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้แ
1: นวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกว่าไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเทก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมการเงินเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้กันได้
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
3: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรก
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการทุบตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
1: โอ้ตายเลยทำไม
3: ใช่คร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู

0: จัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมไป
1: ส่งชวนปูสุดเลยส่งชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
1: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอ้ตัวนี้
0: เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: อันนี้บอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอย่างที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
2: แต่ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ปานนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่เอาความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เออครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โอ้

0: หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
1: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
2: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสม1ส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
2: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
1: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
1: ถ
0: ู
1: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
1: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
1: แนวตั้ง
0: บวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
1: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม
1: เ
0: ออตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
0: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ได้เลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
0: ับ อังกฤษกันทำงาน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: รับ
1: แ
0: รง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได
1: ้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ทำคนทำมนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้ยใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อยๆ
1: 50ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย

0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมตรกับโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอย
1: ู่
0: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นที่การข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไ
0: ป
1: บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหานึงที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมไปอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: ยอดบัตเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัตเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับเนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช
0: ่ฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
2: ว้ายไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับ คือสถานปฏิบัติการ

0: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลานะคนเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไปนะต้องนั่งโกย
0: เหมือนเมื่อเช้า
1: เหมือนเช้าคือยาก
0: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
1: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายตายตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ใส่นะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
0: เทลงไปเลย
1: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
0: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหม
0: ครับถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตรายแบบแรกอันตรายแต่อันนี้ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
0: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อามารินทีวี
3: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประ

สบภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
1: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
0: ิม
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
0: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
7: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
6: ครับผู้จัดการ
8: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
6: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะแล้วใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช่
4: ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
8: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
6: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะวันนี้มานี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
6: ใช่เลย
8: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
6: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
8: ใช่แล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
6: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
8: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
6: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
1: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
0: ครับก่อนตอบเลยนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก่อนเลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาตรงนี้เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายมั้ยครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
0: น
3: ั่
0: นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
0: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะคร
3: ับ ไม่จ่ายค่ะ
0: เป็นเราก็ไม่จ่ายเลย

0: ครับขอบคุณครับคุณรัชดา
1: ก็ไก่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไก่ต้องจ่าย
1: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
0: ่
1: ยังน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
0: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
2: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถเป็นชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
0: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ถูกครับ
3: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
4: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
5: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
4: เป็นไง
5: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
4: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
5: เออดีกำลังคอแห้งพอดี
4: ไป
5: ติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
4: อ๋อป้ายแมวดิ
5: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเน
4: ี่
5: ย
4: นี่
5: เอาเหรอ
4: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
5: โอ้โห 50,000 บาท
4: ไม่ใช่เงินน้อย
5: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
4: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
5: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันนะ
6: เร็วได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเร็วเร็วเร็วมีกินแล้วเร็ว
7: แม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
6: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับเจ้าจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
7: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าจุดสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
6: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสุดสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2

0: ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
1: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
0: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
1: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะน่าจะรีบกลับค่ะ
0: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
2: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทิพย์แน่เลยอ่ะ
3: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
2: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
3: ไปไหน
2: ไปหาเจ้าของสิคุณ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
4: อ๋อใช่ค่ะ
2: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
4: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสวยๆมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
2: ครับในบ้านก่อน
4: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
4: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
3: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
4: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
3: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
4: คงไม่ได้มั้งคะดิฉันน่ะเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
2: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
4: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
3: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
2: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืน
5: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
6: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะ
7: ข้อก
6: อมอบข้อขอไม่ต้อง
7: ตอบข้อกอค่ะ
6: กอทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
7: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
6: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
8: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
6: เหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
8: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
6: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
8: ต้องจ่ายค่ะ
6: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะ คำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
6: สรุปแล้วต้องจ่าย
9: ต้องจ่ายค่ะ
6: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
5: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
6: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจ
5: ๋
6: ขับรถไป
5: ค่ะ
6: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
5: ค่ะใช่
6: แล้วรถเราก็ไปชน
5: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
6: แซนด์วิช
5: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วข้างหลังก็ขับหนีแล้วเราจะทำยังไงนะครับ
5: ใช่ค่ะ
6: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบาย
10: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
11: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
10: ค่ะ
11: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
10: แต่ได้ความรู
11: ้
10: ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
10: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
11: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
10: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
11: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
10: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
11: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันบ้าง
10: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
11: ์
10: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันนึงเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
11: อ
10: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
11: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
10: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
11: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
10: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
11: คืออย่างนี้อาจารย
10: ์ค่ะ
11: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
10: ค่ะ
11: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะเลยเนี่ยนะ
10: ค่ะ
11: ผมฟันธงแบบตรงตรงเปรี้ยงๆเลย
10: ค่ะ
11: เราไม่ต้องรับผิด
10: ค่ะ
11: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
10: ค่ะ
11: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
10: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
11: ใช่
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
10: ค่ะ
11: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วเวลาคันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
10: ค่ะก็ต้องอ
11: าจารย์ว่ามีไหม
10: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
11: ์มันต้องเปลี่ยน
10: ท้ายรถเราอะนะยุบเลยอะ
11: แล้วจากรถเรา
10: ค่ะ
11: ก็ไปกระแทกรถ
10: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
11: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
10: ่ค่ะ
11: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
10: ค่ะ
11: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
10: อ๋อค่ะ
11: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
10: ค่ะ
11: ใครเป็นคนทำละเมิด
10: อ๋อ
11: คนนั้นต้องรับผิด
10: ใช่ค่ะอาจารย์
11: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
10: ใช่
11: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
10: ค่ะ
11: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
10: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
11: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
10: ใช่ใช
11: ่และสามถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหล่านี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้อ
10: ่
11: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องมาฟ้องมาแล้วเราก็สู
10: ้ค่ะ
11: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
10: ค่ะ
11: ถ่ายภาพ
10: ถ่ายไว้ก่อนเลย
11: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
10: ค่ะ
11: ทุกส่วนและถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
10: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
11: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
10: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
11: แล้ว
10: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
11: ้
10: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
12: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
6: กดให้ถูกนะครับ Facebook
12: ก็
6: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานชิ้นนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
12: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
6: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
12: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

าลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

ญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรี

างอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่เป็นงานหัวตึงเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวน

0: ก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
0: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
0: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
0: ได้
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อพ่อช่วยสัน
0: ใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวข่าวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: วัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

เมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยผู้ที่ดื่มแล้วขับมีอัตราการบาดเจ็บสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 6.6 เท่าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 9.6 เท่าเพื่อลดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถหากดื่มห้ามขับรถโดยเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสางเมาจึงค่อยขับรถโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนให้เพิ่มความระมัดระวังผู้ขับรถคันอื่นที่เมาแล้วขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ดื่มไม่ขับลดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยความ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท่องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านไปติดจะสมุบบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ฮะ
9: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
9: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
4: เอ
6: าเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
5: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
6: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
6: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
6: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่

0: าเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
0: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
0: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: อนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆเราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
2: ให้เราเนี่ยทำโครงสร้างคร่าวๆก่อนแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มเราต้องมีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: หนึ่งบรรทัดต่อของหนึ่งอย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็น

0: เด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมาหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งอย่าง
1: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
2: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
1: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสะกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

มาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

0: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เราเองเนี่ยต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนสิ้นคิดบ้างนะก็ไร้ความคิดบ้างแล้วก็ต้องมีเขตปลอดความคิดเราจะคิดตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนยังไม่ลืมตาเนี่ยคิดละเราคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกุศลนะความคิดทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงนะ
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้วก็ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: วันนี้มีประเด็นจากน้องๆในเพจนะหลังจากที่ดูรายการเรามาหลายๆตอนเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีคำถามแบบนี้เข้ามาซึ่งผมเป็นห่วงจริงงานก็ไม่ดีเงินเดือนก็ลดสภาพจิตใจก็ย่ำแย่มีปัญหาครอบครัวอันนี้ไม่ใช่คนเดียวกันมีทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าหลายๆคนมีปัญหาลักษณะนี้ก็ยังถามมาว่าแล้วจะทำยังไงพี่ผมหนูจะทำยังไงให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตที่คนทำงานต้องเจอเนี่ยแล้วพรุ่งนี้สามารถขึ้นมาเป็นบวกได้

0: เป็นคำถามที่ดีครับ
1: ครับอยากให้น้องๆเขาได้เห็นแนวทางสักนิดนึง
0: คือเราต้องรู้จักวิธีในการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตเรานะฮะแล้วแบตเตอรี่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ต้องใช้สายชาร์จด้วยคือถ้าเรารู้จักวิธีปั๊บเนี่ย

0: แบตเตอรี่มันเต็มเร็ว
1: ครับ
0: นะคนเราเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่จะบูสต์ energy หรือพลังงานชีวิตของเราครับทีนี้แหล่งพลังงานของเราที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านของเราเองถูกไหม
1: ง่ายๆอย่างนี้
0: เราลองคิดดูครับเวลาที่เราไปบ้านเนี่ยอะน้องพีหรือว่าผู้ฟังรายการผู้ชมรายการของเราเน
1: ี่
0: ยเวลาที่เราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมันมีความเป็นตัวของตัวเองมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นมาเห็นว่าเราเป็นอย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเป็นที่ที่เรามีความอบอุ่นที่สุด
1: พอจะเรียกว่าเป็นที่เซฟโซนของเราได้ไหมฮะ
0: ถูกต้องมันเป็นที่ที่แบบเราสบายเพราะนั้นเนี่ยเราพาตัวเรากลับบ้านโดยเฉพาะเนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วไอ้ช่วงโควิด2เดือนเนี่ยทุกคนไม่ได้เป็นแต่มันอยู่บ้านกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นอันนั้นมันคือแหล่งพลังงานที่ดีของเรา
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่ครับคนที่เรารักอาจจะเป็นสามีภรรยาลูกนะฮะคนที่เราอยู่ในครอบครัวเราจริงๆแล้วเนี่ยนั่นน่ะคือคนที่แบบหวังดีกับเราจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีงานไม่มีงานเงินเดือนเราลดหรือเราจะเป็นโรค
1: ภัยไข้เจ็บ
0: ป่วยเนี่ยใครจะดูแลก็คนในบ้านเราทั้งนั้นน่ะแต่วันนี้คือนี่แหละคือคนที่มีค่าและสำคัญกับชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นจริงๆนะครับคุยกันให้มากขึ้นใช้ปิยวาจาสัมมาวาจามัทธุรสวาจาชื่นชมกันให้กำลังใจกันบางทีเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นของตายนะของตายคือแบบว่ามันมีโปรโมชั่นก่อนแต่งเนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากเลย
1: ดูแลกันดี
0: พอหลังแต่งเฮ้ยทำไมมัน
1: อันนี้พี่พูดหมายถึงใครครับเนี่ย
0: ไม่ได้มองมาทางนี้แต่หมายถึงว่าสภาพทั่วไปฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั่นเนี่ยมันเลยทำให้ชีวิตมันพลิกไปมันพลิกไปเพราะว่าตอนก่อนแต่งเราอยากมากเลยโอ้โหเราก็แบบ
1: ดู
0: ดูดีทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วเป็นของตายมันเลยกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ให้เราเนี่ยรักษาความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเนี่ยคือคนที่สำคัญพ่อแม่คู่ชีวิตของเราลูกของเราดูแลให้ดีนะฮะเพราะนั่นแหละแหล่งพลังงานที่ดีอยู่ที่บ้านและถ้ามีเวลานะฮะกิจกรรมที่แนะเลยว่าอย่างตัวเองทำเนี่ยนะครับทำแล้วยิ่งทำแล้วแบบเฮ้ยดูมันมีความสุขมันร่าเริงสุขภาพดีนะฮะแก่ช้าลงไปอีกนิดนึงถามว่าทำอะไรเดินจงกรมทีนี้เดินจงกรมก็โอ้ไม่มีเวลาหรอกจะมายกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะก็พอดีบอกไม่ต้องยกย่างเหยียบเลยครับเดินเล่นนะครับเดินเหมือนเดินช้อปปิ้งเลย
1: เดินชิวๆเนี่ยฮะ
0: เดินชิวๆเลยครับเดินไปเดินมา
1: ต้องใช้ที่เยอะไหมครับพี่
0: ประมาณ19คืออย่างนี้บ้านเรามีที่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมี5สมมติว่าเดินได้เดินทางตรงนะฮะเดินไปแล้วก็กลับเดินไปแล้วกลับเนี่ยนะครับ5 9 19 15 9เดินสบายๆเหมือนเดินเล่น
1: ครับ
0: เดินเล่นถามว่าเดินอย่างนี้ทำไมครับเพื่อให้เรากลายเป็นอัลฟาพีเพิลจากคลื่นสมองเราเนี่ยที่มันเป็นแกมมานะคนที่คิดมากๆแล้วก็ความจำไม่ดีแล้วมันไม่มีความเป็นระเบียบเลยคิดอะไรคิดไม่ค่อยออกเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอยู่ที่แกมมานะครับก็คือคิดแล้วก็จะมีคลื่นความคิดจรเข้ามาวันละ70,000ความคิดแกมมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาเบต้าดีกว่าหน่อยนึงก็คือว่าเริ่มคิดเป็นระเบียบมากขึ้นความจำดีขึ้นมีสมาธิอ่านหนังสือจบได้หน้าสองหน้าสมัยก่อนเขาอ่านจบกันเป็นเล่มนะเดี๋ยวนี้อ่านจบหน้าสองหน้าถือว่าเก่งนะฮะแต่ยังไม่ดีพอครับต้องเป็นอัลฟาเดี๋ยวนี้เมืองนอกเขาจะมีอัลฟาโซไซตี้ก็ต้องพัฒนาตัวเราเนี่ยให้ส่งคลื่นสมองแบบอัลฟาลงมามันจะเป็นคลื่นสมองที่แบบมีความยาวมากขึ้นมาจากการทำอะไรครับการที่เราไปเดินเล่นรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายเล่นไทเก๊กโยคะ
1: ทำงานบ้านนี้ได้อัลฟา
0: ทำงานบ้านได้หมดเลยครับ
1: ทุกคนต้องหัดเป็นลุกขึ้นทำงานบ้านจะได้มีขึ้นอัลฟา
0: อาบน้ำ
1: อาบน้ำก็ได
0: ้ได้หมดเลยครับให้มันมีความเพลินอยู่กับฐานกายอยู่กับฐานกายเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยใจเราจะปล่อยวางความคิดพอปล่อยวางความคิดปั๊บนั่นแหละครับอัลฟาละแล้วเราจะคิดได้ดีที่สุดในช่วงนี้ฮะเราเรียกว่าคิดจากความว่าง
1: จริงๆดูเหมือนไม่ได้ยากนะพอฟังที่พี่ทนายพูดก็คือมันเป็นกิจวัตรที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
0: แต่เราต้องสังเกตแล้วถ้าเกิดน้องพีแล้วก็ผู้ชมรายการของเราสังเกตเนี่ยเราจะคิดได้ดีช่วงที่จังหวะเราไม่ค่อยได้คิดอะไรอ่ะถูกไหมเราเพลินๆนะอย่างเช่นใครนะที่ลงไปแช่น้ำในอ่างแล้วก็
1: อาบน้ำไปแล้วก็นึกปิ๊งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของร่างกายของเราเองมันถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงก็อย่างเงี้ยฮะก็แนะนำเลยอย่างตัวเองเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ย ตั้งใจจะเดินจงกรมวันละ8ชั่วโมง
1: อุ้ย8ชั่วโมง
0: แต่ตอนนี้ได้4ชั่วโมงขึ้น4 5 6แล้วแต่แล้วยิ่งทํามันยิ่งแบบเฮ้ยมีความสุขมากเลยครับแล้วบางทีนอนอาจจะนอนน้อยบางทีอาจจะมีปัญหาเยอะมากอย่างเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประชุมถึง 4:00 นอย่างเงี้ยถ้าเป็นทั่วไปอาจจะแบบโอ้โหมันจะค้างแล้วทีนี้เราสามารถจะ delete โปรแกรมได้แล้ว fragmentation คือแบบจัดระบบสมองของตัวเองได้
1: นั่นจริงๆแล้วเนี่ยความที่เราทุกคนคิดมากหรือเครียดมาก

0: มีสมาธิเล็กๆหรือเพลิดเพลินเนี่ยไอ้ความเครียดที่มันสะสมหรือวิกฤตที่เราคิดว่ามันหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็อาจจะเจอทางออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: พอจะพูดเป็นอย่างนี้น่าจะ
1: อย่างนี้ได้เลยครับทีนี้ถามว่าอย่างเราเดินเนี่ยเดินไปทำไมเดินจงกรมอ่ะเดินหาอะไร
0: นั่นแหละสิครับ
1: เดินทุกวันเดินหาอะไรเดินหาความเป็นปกติของจิตที่มัน
0: ความเป็นปกติของจิต
1: ปกติของจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งที่มันไม่มีตัวกูของกูที่มันจะคอยมาผลักคืออย่างนี้ฮะคนเราทุกคนนะพอมันมีตัวกูของกูเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเห็นคนตายอยู่บนถนนเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักมันเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรถูกไหม
0: ใช่
1: แต่การถ้าเกิดเฮ้ยกลายเป็นคนรักของเราทำยังไงเนี่ย
0: โอ้ต้องไปตรงนั้นแล้วแหละ
1: มันหนักหนาสาหัสมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิฤทธิ์ของการทำงานของตัวกูของกูเนี่ยซึ่งมันก็มนุษย์ทุกคนก็มีตัวเองก็มีนะครับ แต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพระเจ้าท่านสอนว่าถ้าเราเดินเนี่ยเพื่อที่จะหาความเป็นปกติของจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งว่าทุกอย่างมันเป็นตัวกูของกูถ้าโลกนี้ไม่มีตัวเราปั๊บเนี่ยมันเบามากเลยครับ ดูดีๆนะโลกนี้ไม่มีตัวเราได้เมื่อไหร่มันเบาหมดแต่เมื่อใดก็ตามโลกนี้มีตัวเราเข้ามาอยู่ด้วยปั๊บโอ้โหโลกนี้ทำไมปัญหามันหนักขนาดนี้
0: เงื่อนไขมันเริ่มเยอะ
1: วิกฤตการทั้งหลายโอ้โหต้องมารับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้โห
0: แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยแลดูเหมือนชิลนะฮะผมว่าพี่เทนายก็ต้องฝึกมาเยอะถึงจะสามารถมองเห็นแบบนี้ได้คราวนี้มีคนถามอีกว่าแล้วการทำบุญไม่ช่วยเหรอทำไมหนูทำบุญเรื่องเยอะแยะผมทำบุญเรื่องเยอะแยะผมยังต้องมาเจอวิกฤตตลอดเวลาเลยมันเกี่ยวข้องยังไงครับ
1: คืออย่างนี้ฮะการทำบุญดีนะครับแล้วก็คือการทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจของเราสบายมันดีหมดเลยครับแต่ว่าการทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายนอกแล้วเรียกว่าบุญที่หลงลืมบุญนอกอย่างเช่นพี่ถามน้องพีนะแล้วก็ผู้ชมรายการของเราว่าเดือนที่แล้วทำบุญอะไรบ้างจำได้ไหม
0: จำไม่ได้จริงๆนี่จำไม่ได้ไม่ได้อำนะจำไม่ได
1: ้ปีที่แล้วทำบุญอะไรมาบ้าง
0: จำพอได้บ้าง
1: อันนี้เราเรียกว่าบุญที่หลงลืม
0: ลืมจริง
1: แต่ถามว่าทำดีไหมดีครับไม่ได้ปฏิเสธก็ทำไปเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายในชีวิตนะครับแต่บุญที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันคือบุญในบุญในเนี่ยคือการแก้ไขนิสัยตัวเราเองทีนี้พอเราทำได้ปั๊บเนี่ยมันไม่หลงลืมฮะอันนี้คือบุญที่พระเจ้าสรรเสริญมากบุญที่ไม่หลงลืม
0: แก้ไขนิสัยตัวเองยังไงครับพี่เช่น
1: ก็ให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างเช่นตื่นตีสี่อย่างเงี้ยนอนก็นอนดึกแล้วยังต้องตื่นตีสี่ที่นาฬิกามันก็แบบโหดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นคือแก้ไขนิสัยตัวเองแก้ไขความขี้เกียจให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างตัวเองเนี่ยเราก็โอ้โหมันก็อาจจะมีข้ออ้างเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ในการที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ไหมเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี
0: แต่เราก็มีข้ออ้างนะ
1: ยังไม่ทำที่ดีดีชั่วรู้หมดแต่ก็ยังอดใจไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นก็ยังทำไปแบบถูกผลักตามกิเลสเนี่ยเพราะนี่เนี่ยแต่ถ้าเรามีวินัยในตัวเราเองนะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะเราจะแบบมีชัยชนะนิดนึงอย่างตัวเองน่ะตื่นได้เฮ้ยเราทำได้อะเราตื่นได้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราสามารถจัดตารางชีวิตได้ดีขึ้นแล้วคนที่ทำแบบเนี้ยเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นชัยชนะในชีวิตประจำวันของเรานะฮะมันจะค่อยๆมีชัยชนะที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
0: เป็นไปได้ไหมครับที่เขาคิดมากเกินไปซึ่งหลายๆเรื่องอาจจะเป็นการคิดไปเกินกว่าเหตุมันไม่เกิดการอาการเขาเรียกว่าทุกข์ฟรี
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาปรับเปลี่ยนนิสัยโดยการสร้างบุญไหนก็คืออันไหนที่ยังไม่เกิดก็ไม่ต้องคิด
1: ถูกต้อง
0: ก็ไม่ต้องไปใส่ใจ
1: ใช่
0: อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิมก็ได้
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับคือเราเองเนี่ยต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนสิ้นคิดบ้างนะให้เราสิ้นคิด
0: ใช่ครับเราต้องฝึกสิ้นคิด
1: แล้วก็ไร้ความคิดบ้างแล้วก็ต้องมีเขตปลอดความคิดนะจริงๆนะเขตปลอดความคิดที่อยากจะแนะนำมันไม่เราไม่มีที่ไหนที่เราจะปลอดความคิดเลยนะสังเกตไหมเราจะคิดตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนยังไม่ลืมตาเนี่ยคิดละแล้วคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกุศลนะความคิดทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงนะไม่ให้เราอยู่กับปัจจุบันน้องพีลองคิดดูนะแล้วผู้ชมของเราลองคิดดูนะฮะทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยเราคิดอะไรฮะ
0: คิดเลยเถิด
1: ถูกต้องก็คือคิดย้อนไปในอดีตหรือว่าคิดกับสิ่งที่มันยัง
0: มาไม่ถึง
1: เราไม่สามารถคิดถึงปัจจุบันได้ปัจจุบันรู้สึกได้อย่างเดียวสัมผัสได้อย่างเดียววันนี้ทำไมชีวิตคนหลายคนมันไม่มีพลังเพราะมันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริง
0: ครับ
1: นะมันมัวแต่อยู่กับความคิดเนี่ยเหมือนกับอยู่กับมือถือซึ่งมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ไปเรื่องอะไรไปรู้เรื่องชาวบ้านไปรู้เรื่องอะไรแบบเฮ้ยมาก

0: มากมายซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยให้เราหายใจสบายสบายหายใจวันก่อนเราพาเนี่ยไปกุยบุรีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครูคนหนึ่งพูดขึ้นมาดีใจมากเลยครับครูบอกว่ามาโครงการนี้แล้วลมปะทะหน้ามีความสุขเหลือเกิน
1: โอ้สัมผัสได้ว่ามีลมนะ
0: ซาโตริซาโตริเลยคุณครูไม่เคยมีลมสัมผัสในใบหน้ามาก่อนในชีวิตนี้นี่คือความสุขครับ
1: ครับ
0: นี่คือความจริงความสุขเนี่ยมันอยู่กับความเป็นจริงแต่ความคิดมันทำให้เราปรุงแต่งไปไหนก็ไม่รู้วันนี้ให้เรามีเขตปลอดความคิดนะครับเอาที่ห้องน้ำก็ได้ในห้องน้ำน้องพีลองเข้าไปหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะฮะสามารถสร้างเขตปลอดความคิดได้เดี๋ยวจะให้รางวัลได้รับรางวัลจากดร.พีไป
1: เดี๋ยวเอาหนังสือไปอ่านนะฮะ ผมว่าเรื่องบางทีการแก้ปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำบุญในเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพราะอย่างที่พี่ทนายย้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเพราะเราไม่รู้จักสิ้นคิดแล้วเราก็ไม่มีเขตปลอดความคิด มันเลยทำให้วิกฤตต่างๆเนี่ยถาถมเข้ามาก็เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองวันนี้ผมได้คำตอบแล้วนะฮะผมก็จะไปหาเขตสิ้นคิดของผมละ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มแล้วนะครับสร้างอาณาจักรเขตปลอดความคิด
0: นะใครเข้ามาก็เห็นว่าห้ามคิดห้ามคิด
1: ห้ามคิดเอาตัวคนแรกก่อนแล้วกันเป็นสมาชิกในนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทนายมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกติดตามเราสองคนในตอนหน้ากันได้วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ประโยคนึงที่มันโดนมากเลยก็คือไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ
1: ครับ
0: เวลาเราต้องเจอแต่วิกฤตอะไรอย่างเงี้ยจิตใจจะกลับมามองว่าเออเราอยากให้คนเห็นใจเราบ้างเราอยากให้คนเข้าใจเราบ้างแบบนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับพี่นายที่จะสามารถจะทำได้อย่างพระองค์ท่านด้วยแนวคิดแบบเดียวกันนี
1: ้ครับ
0: คือเราบอกว่าอยากให้คนรู้ว่าฉันเป็นซัมบอดี้นะ
1: ครับ
0: แต่อีกมุมนึงก็อยากให้คนเห็นในสิ่งที่เราทำมันความรู้สึกว่าสองอย่างนี้คนโดยมากน่าจะเลือกอย่างแรกมากกว่าไห
1: ม
0: แต่ทำยังไงให้คนสามารถคลิกได้แล้วก็น้อมนำสิ่งที่พระองค์เคยพูดไว้เนี่ยมาอยู่เป็นเหมือนกับว่าแรงผลักดันแล้วก็จะได้มองในสิ่งที่การกระทำเป็นหลักมากกว่าการที่จะต้องยืนอยู่บนท่ามกลางคนเห็นหรือว่าท่ามกลางคนพูดแต่ชื่อของเขาอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงได้บ้าง
1: คือที่น้องพีพูดมาเนี่ยถูกต้องฮะคนเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นซัมบอดี้เนาะ
0: ใช่คร
1: ับเป็นซัมวันอ่ะคือไปไหนก็อยากจะให้เป็นที่รู้จักไปให้คนแบบนับหน้าถือตาแล้วโดยเฉพาะในสังคมไทยของเราเนี่ยนะฮะใครมีเงินนะฮะใครมีรถนะฮะใครมีบ้านหลังใหญ่ใครมีอะไรเนี่ยคนก็จะนับถือในตรงนั้นถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันควรจะนับถือกันมากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นซัมบอดี้เนี่ยดีไหมมันก็ดีเป็นคนสำคัญนั้นดีแต่เป็นคนดีสำคัญกว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะฮะแต่นะครับแต่พระเจ้าตรัสว่าที่เหนือกว่าทั้งหมดเลยเหนือกว่าคนดีต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าการทำความดีแล้วไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยการทำความดีโดยไม่ยึดติดกับความดีพระเจ้าตรัสสอนว่าให้เราทำความดีเนี่ยเหมือนนกที่โบยบินบนท้องฟ้าแล้วไม่ทิ้งรอยเท้า
0: ผมบังเอิญได้หนังสือจากพี่เมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ได้ไปอ่านแต่วันนี้เราอยากจะมานำเสนอให
1: ้
0: คนที่ติดตามเราได้เห็นอีกแง่มุมนึงประโยคนึงที่มันโดนมากเลยก็คือไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ
1: ครับประโยคนี้ย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วเลยตอนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแผ่นดินนะฮะจากที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักคิงอนันทมหิดลนะครับมา10กว่าปีนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่โลซานนะครับก็เป็นที่รู้จักมากทั่วโลกเลยนะครับแล้วในวันเดียวกันเนี่ยในวันที่เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคนไทยทั้งชาติเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นวันที่รัชกาลที่9พระองค์ต้องทรงรับพระราชภาระในการที่ต้องทรงดูแลคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสื่อต่างประเทศได้มีโอกาสมากราบบังคมทูลขอพระชันสัมภาษณ์เพราะว่าวันนั้นเนี่ยโลกยังไม่ค่อยคุ้นกับพระนามคิงภูมิพลใช่ไหมครับคุ้นแต่คิงอนันทมหิดลนะครับประโยคนึงที่เป็นการขอพระชันสัมภาษณ์ก็คือถามว่าอยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักว่าพระองค์คือใคร Who is King ภูมิพลประมาณนี้นะครับซึ่งก็รับสั่งตอบทันทีว่าไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอในยะที่สำคัญจริงๆสำหรับที่พวกเราเอามาใช้กับชีวิตเราได้ก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดมาพร้อมกับยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหัวโขนนะฮะความเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยนะครับบางคนมีบางคนก็ไม่มีนะครับแต่พระองค์เนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านั้นหมดเลยสิ่งที่ถือว่าเป็นเปลือกนอกครับว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอะไรนะฮะคือไม่ให้เราติดอยู่ที่เปลือกแต่ให้เราติดอยู่ที่เนื้อในเนื้อในนั่นคือการกระทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะวัดคุณค่าของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยวัดว่าเราทำอะไรนี่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วนี่คือพระราชดำรัสองค์นี้เลยก็เลยเชิญขึ้นมาพิมพ์อยู่บนหน้าปกนี่เลยครับ วันนี้ก็เลยบอกว่าอย่างน้อยอาจจะบอกว่ามองหาตัวอย่างได้ยากอย่างที่น้องพี่บอกว่ามันจะหาตัวอย่างได้จากไหนก็เลยกลับมาที่ตัวอย่างคือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะฮะที่ท่านทรงงานทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดเลยและไม่เคยรอนะครับว่าใครจะมาสรรเสริญไห
0: ม
1: จะมาชื่นชมยกย่องไหมหรือจะมาอะไรท่านก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อย
0: ตอนนี้ผมมีคำสองคำเกิดขึ้นในใจตอนระหว่างที่เราคุยกันนะว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรดีๆขึ้นมาสักอย่างเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าไม่ได้เกิดจากคำว่าเสียสละนั่นเกิดจากคำว่าเราเต็มใจถึงแม้ว่าการกระทำแบบนั้นจะทำให้เราลำบากเราก็ไม่ได้มองว่ามันคือการลำบากแต่ถ้าอีกมุมนึงคนที่รู้สึกว่าทำแล้วยังลำบากแล้วก็ทำไปแล้วก็ยังรู้สึกไม่สบายใจทั้งที่ทำดีนะฮะนั่นแสดงว่าวัตถุประสงค์เราไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
1: ครับคือทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเรามาเช็คใจเราถ้าใจของเรามันมีความสุขมันเบิกบานมันเต็มอิ่มนั่นแหละครับนั่นคือใจที่มีพลังอย่างที่น้องพีบอกอ่ะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้อีกมากมายเลยตัวเองเขียนเอาไว้เหมือนกันเป็นคำขวัญประจำตัวเลยบอกว่าหัวใจผมเป็นสุขทุกครั้งที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นถ้าเกิดหัวใจเราเป็นสุขได้เพราะว่ามันเต้นเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเป็นแบบนี้ครับเราก็แบบเฮ้ยดูมันน่าจะเหนื่อยนะแต่มันก็ไม่เหนื่อยอ่ะ
0: ค
1: ือมันมีความสุขอ่ะความสุขมันเป็นโมเมนตัมอ่ะครับมันเป็นแรงผลักดันนะมันทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเจอวิกฤตไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้วิกฤตแค่นี้เองเหรอขำๆขำๆมาอีกซีมาอีกคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเพราะเรามีความสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่ใช่ไหมครับ
0: สิ่งที่พี่ทำสิ่งที่พี่ทนายทำเนี่ยนอกจากมีความสุขแล้วเนี่ยต่อใหต้องเจออะไรก็แล้วแต่เจอวิกฤตมากมายแต่ความสุขก็คือเป็นภูมิคุ้มกันทำให้เราสามารถเดินต่อไป
1: ถูกต้อง
0: ฟังเรามาถึงจุดนี้ลองคิดดูนะฮะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าที่คุยกับผมเนี่ยรวมถึงพวกท่านก็ได้ฝากร่องรอยแห่งความสุขที่ทำได้จริงหรือแม้กระทั่งอยู่ในช่วงวิกฤตท
1: ่
0: านก็ยังมีความสุขแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นได้บางทีเราก็ต้องยึดหลักการนี้เป็นหลักเหมือนกันวันนี้ผมกับพี่ดนัยนะครับกับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกก็ต้องขอลาไปก่อนอยากให้ทุกคนคิดว่าทุกวิกฤตคือความสุขเราจะได้ก้าวผ่านมันไปได้ด้วยกัน
1: ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมล

0: ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดนตรีในมุมมองของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันไปแต่สำหรับผมดนตรีคือทุกอย่างในชีวิตผมใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดจำความได้ก็อยู่ในชุมชนแล้วพอพูดถึงชุมชนแออัดคลองเตยทุกคนก็คิดถึงไปในทางเดียวกันเลยก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างเด็กๆในชุมชนเป็นเด็กที่เหมือนไร้ศักยภาพไม่มีการศึกษาอะไรเงี้ยครับมีปมในใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเกิดที่นี่หรือว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งมากขึ้นตั้งแต่ผมอายุ8ขวบมีมิชชันนารีท่านนึงเดินออกไปตามเด็กๆบอกว่ามาเรียนดนตรีมั้ยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการมาเรียนดนตรีครั้งแรกครับตอน8ขวบพอเราได้เริ่มเข้ามารู้จักดนตรีเนี่ยดนตรีเหมือนพาเราเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทําให้เราได้รู้ว่าการศึกษาเนี่ยสําคัญกับชีวิตเรายังไงตอนนั้นมีหนังเรื่อง Season Change เข้ามาเป็นหนังที่ฉายเกี่ยวกับวัยรุ่นนักดนตรีที่มีความรักในมหาลัยในรั้วดนตรีและนั่นก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำให้เราได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นแหล่งที่เพาะคนดนตรีให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ทำให้เราได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆและช่วงนั้นก็เป็นช่วงพอดีที่มิชชันนารีชาวฟินแลนด์เข้ามาเขาเป็นนักไวโอลินมืออาชีพเขาก็เลยนำเราเนี่ยไปเรียนกับเขาจนเราเก่งดนตรีแล้วก็สามารถสอบเข้ามหิดลได้คำพูดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับจากท่านดร.อาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับท่านเคยพูดไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้เวลาพูดถึงมหิดลคนก็จะคิดถึงดนตรีผมก็ใช้หลักคำสอนนี้กับผมเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งคนพูดถึงคลองเตยก็จะคิดถึงดนตรีคลาสสิกเป็นอันดับแรกในขณะที่ผมเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานที่โรงเรียนดนตรีเอมานูเอลมิวสิกสคูลในชุมชนแออัดคลองเตยนะครับว่าเนื่องจากอาจารย์ก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนทีเดียว70คนได้เขาก็เลยจะเรียกลูกศิษย์เก่าๆที่โตขึ้นแล้วมาช่วยสอนอะไรเงี้ยผมก็เหมือนได้โอกาสได้เรียนการสอนไปด้วยนะครับ
1: ครูต้นกล้วยก็สอนดีด้วยไม่คิดเงินแล้วก็ให้เรียนฟรีแล้วก็ให้ยืมไวโอลินครูต้นกล้วยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดุที่ผมอยากเป็นนักไวโอลินมืออาชีพถ้าผมมีความรู้มากผมก็จะกลับมาสอนที่นี่เพื่อจะได้พัฒนาเด็กที่ไม่มีเงิน
2: ผมเป็นชนเผ่าลาโหที่อยู่อำเภอพานครับที่ผมมาเรียนเพราะว่าผมอยากเอาดนตรีเหล่านี้ไปพัฒนาที่หมู่บ้านที่เชียงรายซึ่งแถวนั้นจะไม่มีดนตรีคลาสสิกคนที่นั่นจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนส่วนใหญ่ที่นั่นจะมีแค่ทำงานแล้วก็เด็กๆไม่มีอะไรทำผมก็อยากให้ดนตรีเนี้ยทำให้เขามีประโยชน์แล้วก็ทำให้อนาคตของเขาดีขึ้น
3: พี่ต้นเป็นคนที่ติวเทรนให้ก่อนเข้ามหิดลค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ในวันนั้นนะคะที่พี่ตั้งใจสอนหนูเขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่นี่รวมทั้งหนูด้วยเด็กทุกคนเหมือนพี่เขาอยากเดินตามเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

ผมเคยโดนทาบทามนะไปสอนที่สิงคโปร์นะฮะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศถ้าเราไปอย่างเงี้ยใครจะดูแลน้องๆเรารู้สึกว่าเด็กที่นี่สามารถมีอนาคตได้ขณะที่เราสอนดนตรีเราก็แทรกประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยเจอมาต่างๆโลกภายนอกที่เราเห็นมาแล้วก็มาแบ่งปันกับน้องๆเราอยากเห็นเขาโตไปในทางที่ถูก

วัสดีค่ะรายการเซตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราจะมาเจอกับบริษัทที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัท Peony Development ที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

ย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะกับบริษัท Peony Development จำกัดนะคะบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมจริงๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสังคมไทยณตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งสังคมผู้สูงอายุมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คราวนี้แล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ครอบ

0: ครัวหนึ่งครอบครัวต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพระดับสังคมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าดังนั้นบริษัทเกียวนี Development เขาจะมาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรและเป็น Social Enterprise อย่างไรวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธนพลลัคนาวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเกียวนี Development จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ คุณธนพลคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องที่เรียกว่า iWalk
1: ครับ
0: อยากถามทางคุณธนพลค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทําให้เริ่มคิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับก็จริงๆเราเป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็อยากจะนำความรู้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราพอดีเล็งเห็นนะครับในสังคมไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเรายังไม่ค่อยเกิดนะครับในด้านของการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: จริงๆนำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคะแบบ
1: ใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งค้นยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
0: ที่อ
1: ย
0: าก
1: ที่มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
0: ๆในตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆนี่คือมันคืออุปกรณ์ตัวไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วบริษัทตอนที่ตั้งขึ้นมาก็จะแบ่ง เราก็ต้องหาเงินทุนนิดนึงเราก็ใช้ความรู้ของเรานะครับในการรับของงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆทั้งวิศวกรรมเครื่องกลงานออโตเมชันอย่างที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ในอนาคตก็คือจะสร้างโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับในอนาคต
0: แล้วอุปกรณ์ตัวแรกที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์แล้วทำสำเร็จมันคือเครื่องมือตัวไหนคะ
1: ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือเราจับของตัวเครื่องช่วยฝึกเดินหรือเกตเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่จะนำร่องนะครับของพื้นตัวนำของตัวบริษัทที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
0: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวอร์ชันนั้นแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
1: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ Lab CD Square นะครับที่มีท่านอาจารย์บรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราผมก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
0: ์
1: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับและเราก็เล็งเห็นว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแลบอย่างเดียวนะครับเราก็ควรที่จะต้องเอาตัวนี้ออกสู่ชุมชนมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เรากำลังจะนำตัวนี้ออกสู่ชุมชนแล้วก็มีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตตัวเครื่องเกรดเทรนเนอร์หรือก็เครื่อง iWalk ตัวนี
0: ้
1: ออกสู่สถานที
0: ่
1: ชุมชนสถานที่พยาบาลสถานที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้ทั้งหมด10แห่งตัวนี้ก็คือเป็นจุดแรกจุดก้าวแรกที่เราได้พัฒนาตัวเครื่องนะครับออกไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับ
0: งั้นต้องถามที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนอยู่ในแลบหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาตัว iWalk ขึ้นมาแบบนี้มันเกิดอะไรจำนวนผู้ป่วยมันเยอะเหรอคะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
1: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือถ้าเราสามารถรักษา
0: ได
1: ้อย่างทันนะครับก็ช่วยได้รักษาได้อย่างเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีการฝึกปฏิบัติฝึกฝนอย่างทุกๆวัน
0: นะครับ
1: ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยให้การฟื้นฟูการกระตุ้นของสมองของผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้อย่างคนปกติได้โอกาสเนี่ยสูงนะครับถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยังไงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยเดินเนี่ยน้ำหนักคนค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับนักกายภาพเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแยะคือไม่ใช่แค่ฝึกเดินนะครับต้องทำฝึก

0: มาฝึกขาฝึกแขนแต่กิจกรรมของการฝึกเดินเนี่ยเป็นอะไรที
1: ่หนักที่สุด
0: หนักเพราะว่าเราได้พูดคุยนะครับเราก็เราได้สอบถามถึงปัญหาของทีมนักกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์พัชรีแกก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้นักกายภาพเนี่ยสามารถลดภาระโหลดไม่ใช่แย่งงานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
1: ยกเท้าเพื่อเขาก้าวฝึกก้าว
0: เราก็เปลี่ยนมันเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์ว่าเราจะมูฟเมนต์เราจะเคลื่อนผู้ป่วยยังไงไม่ให้เกิดอันตราย
1: จะเคลื่อนช้า
0: ใช่ตรงนี้มันก็ต้องมีการปรับจูนมาทำโปรแกรมทำพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแต่คนไข้แต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ปัญหาหนักที่จะช่วยลดภาระเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเครื่องช่วยฝึกเดินตัวนี้มันช่วยได้มาก
1: ปัญหาหนักคือน้ำหนักถูกไหมคะ
0: น้ำหนักทั้งน้ำหนักทั้งปัญหา
1: คือถ้าเกิดเป็นท่าปกติพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถนั่งแล้วพยายามช่วยพยุงเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเดินนี่คือการทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเจอ80นี่ก็2คนก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: บางคนก็90หรือ100นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนัก
1: เยอะอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง iWalk ก็จะช่วยมาช่วยในเรื่องของการพยุงน้ำหนักต่างๆ
0: ใช่ครับช่วยในเรื่องของแทนที่นักกายภาพจะต้องจับเท้าพยุงให้คนพยุงอีกคนอาจจะใช้ถึง3ถึง4คนในการฝึกคนไข้1ถึงท่านตอนนี้เราก็ลดภาระถ้าคนชำนาญอาจจะใช้นักกายภาพแค่1คนในการช่วยดูผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วเราก็ถามว่าภาระการทำงานของนักกายภาพก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็มีแรงมีสมองในการไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะกิจกรรมในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเนี่ยมันมีอีกเยอะมากนะครับหนึ่งที่มันเป็นภาระอย่างที่เรียนไปก็คือการเดินการฝึกเดินนะครับ
1: ก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนพลบอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
0: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
1: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
0: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ใน lab นะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริงนะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชนะครับคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
0: อ่ะยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความอนุเคราะห์กับท่านนายกไปนะครับนายกเทศมนตรีนะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความอนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้งสิ้น15ราย
1: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นถามว่าวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นวิธีการตามปฏิบัติของทางนักกายภาพในการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราพูดกันภาษาเรานะครับงอแขนได้มากขึ้นเดินได้ไวขึ้นเดินได้เร็วขึ้น
1: พัฒนาการดูดีขึ้น
0: เดินก้าวได้มากขึ้นยกเท้าได้สูงขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมาผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก5ถึง10ปีตรงเนี้ยเขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมา
1: เลย
0: ใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
1: ฝึก
0: ฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่อง iWalk ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรน

0: ฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
1: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จเห็นผลแบบนี้ได้เนี่ยการก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัว iWalk มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธนพ
0: ลใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเพียวนี้นะคะ
0: ก็จุดที่ความยากนะครับก็คือการที่เราจะมีความรักต่อยังไงดีครับ
1: เราต้องมีความมุ่งมั่น
0: มุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
1: ี่คือเวอร์ชัน3ใช่ไหมคะ
0: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอตทดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
1: ราคาสูง
0: เราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดเนี้ยในการ
1: เข้าถึง
0: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
1: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจเหรอคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยบริษัทเองนับเอาตัวรายได้อะไรต่างๆเนี้ยมาช่วยในการพัฒนาเครื่องช่วยในการทำ
0: ปัจจุบันเรามีการสนับสนุนอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ก็คือมาจากทางเราก็มีการขอทุนกับทางรัฐบาลก็จากทางมหาลัยที่ทางแล็บที่หาเงินทุนต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทำแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็รายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัวโปรดักต์ตัวนี้ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ
1: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

ำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตรฮอดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ใจตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆก็อาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไตไม่ใช่ตัววอล์กเกอร์เสร็จแล้วถ้าแข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตรฮอดเกนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพยุงคนไข้ด้วยเราจะต้องไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเงี้ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วยหนึ่งคนเรานักกายภาพหนึ่งคนได้นะครับแต่พอมีตัวไอวอล์กเข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากขึ้นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกเดินให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนท่านอื่นได้ต่อไปเนี่ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการรักษาลงไป

0: ื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นอย่างไรคะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ค
0: ุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเพียวนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเราเลยยังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดทับนะครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
0: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับนึงเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
0: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคร
1: ับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
0: เราไม่รู้ว่า
1: จุดไหนที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
0: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัวเอง

0: SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยมั้ยคะ
1: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิดเป็น SE นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเอื้อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแลบเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
0: เป็นการให้ในทีนี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่กับการทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
1: แน่นอนครับ
0: แน่เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางฟิโอนีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางฟิโอนียังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่านี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะคือเพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อทิศในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาล

แพงเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบมสบาย

0: วแยกย้ายกันทำภารกิจ
1: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหว

เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิ

0: PLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: กายอุปกรณ์ก็จะทำงานทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยช่วยผลิตอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือผู้ที่มีอวัยวะครบแต่อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้คนไข้ที่เข้ามารับการรักษาก็จะเป็นคนไข้ที่สูญเสียอวัยวะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างเช่นเคสน้องไม้ที่เข้ารับการรักษาค่ะ
6: เดี๋ยวพี่จะแกะเบ้าออกเนาะปล่อยตัวตามสบายนะไม่ต้องเก่ง
7: ตอนนั้นประมาณสักทุ่มนึงน้องไม้ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านที่ปัตตานีได้ยินป้าของน้องไม้บอกว่าน้องไม้โดนระเบิด
8: เอาไปถึงโรงพยาบาลก็เจอน้องสาวอีกคนแต่น้องไม้ยังไม่เจอได้ยินหมอพูดว่าเอาขาไหมก็ป้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วถึงเขาถามว่าเอาขาไหมก็คิดว่าน้องไม้จะเป็นยังไงกลัวที่สุดกลัวน้องไม้ตาย
5: ตอนนั้นน้องไม้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็โดนตัดขาบริเวณระดับใต้เข่าข้างซ้ายค่ะรู้สึกว่าน้องก็ยังอายุน้อยก็ไม่น่าที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับน้องค่ะ
9: หลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นชีวิตหนูก็เดินเองไม่ได้เพราะว่ามีขาเดียวแล้วก็คุณป้าคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยช่วยดูแลหนูตลอดเวลาช่วยหยิบของนู่นนี่นั่นให้ค่ะพี่ชิงมีส่วนช่วยทำให้สภาพจิตใจหนูดีขึ้นมากเลยค่ะช่วยในเรื่องการหัดเดินคอยช่วยดูแลให้กำลังใจตลอดแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนการทำขาด้วยค่ะ
5: เวลาเดินน้องมายมองตรงไปด้านหน้านะไหล่ตรงๆไหนลองก้าวดูช้าๆนะคะ เดี๋ยวใส่ขาเทียมนี้ไปสักพักนึงนะเพื่อให้ต่อขา

0: เรามันยุบนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาได้ใส่ขาเทียมจริงกัน
1: ตอนขนาดออกจากโรงพยาบาลแล้วพี่ชิงก็ยังบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาบอกหรือไลน์มาบอกอะไรก็ได้พี่ชิงพร้อมช่วยเสมอ
0: แต่เด็กๆชิงโตมากับน้าสาวที่พิการเป็นโปลิโออะค่ะแล้วก็เวลาน้าเดินเนี่ยน้าอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการเดินการที่ทำกายอุปกรณ์เสริมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็ต้องเดินทางขึ้นมาทำที่กรุงเทพแล้วผู้ป่วยที่เขาไม่มีโอกาสล่ะเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปกรณ์เหล่านี้เลยอะค่ะก็เป็นแรงจูงใจว่าเลือกที่จะสมัครโรงเรียนกายอุปกรณ์ศิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอุปกรณ์ที่มาเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยก็เพื่อใส่ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาทนะคะ
1: จำได้ว่าตอนที่หนูโดนระเบิดหนูก็อยู่กับป้าค่ะป้าก็กอดหนูไว้ตลอดเลยหนูดีใจมากเลยที่หนูได้เจอป้าครั้งนั้นหนูว่าป้าไม่เป็นอะไรที่อยากให้เกิดกับหนูเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าหนูแล้วว่ามันก็เจ็บมันก็ทรมานมันก็หาเวลากว่าจะรักษาตัวได้มันต้องผ่าตัดกินยาหรือว่าต้องคอยทำกายภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ขอขอบคุณพี่คิงมากๆเลยค่ะที่ช่วยดูแลหนูตั้งแต่หนูยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลคอยให้กำลังใจหนูมาตลอดคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลหนูทุกอย่างหนูอยากบอกพี่ชิงว่าหนูก็รักพี่ชิงมากๆเลยค่ะพี่ชิงเป็นเหมือนพี่หนูอีกคนเลยค่ะ

0: มหาวิทยาลัยมหิดลก็มุ่งสอนเสมอว่าให้เรากลับไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นที่หนึ่งสิ่งที่ได้เห็นก็คือผู้ป่วยที่เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้กับผู้ป่วยค่ะ
1: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
2: คือหลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

0: มหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
1: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
0: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
1: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
0: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่า

ายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สิน

และโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
วันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63 ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63 ปี23 สิงหาคม 2569
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ

ภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขตศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมท

พนาเวลา 17 นาฬิกาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลาสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19 นาฬิกาเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนปถัมภ์จังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุก

0: ว่าเลย
1: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
0: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
2: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
1: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
2: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไ
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: บายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรโข่งแก้วครับ
1: นิรวัตรโข่งแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างนึงว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บคุยคุยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: นะครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อ
2: สวิปเปอร
0: ์สวิปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
2: ก็ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นพี่ยิงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับอย่างไม่ก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว
0: ่
2: ามันจะได้โตไปแบบนี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู่
2: ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
2: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมลาออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่

0: เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
1: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
1: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
1: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีหลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
1: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
1: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
1: แ
0: ฮปปี้มันนี
1: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่ทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือหนึ่งตัวคือ Happy Money นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้เพื่อนงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับผม
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: ครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จม
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 3,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา

0: ครับ
1: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
0: ครับ
1: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 ครับเราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
0: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
1: ไปหมุนต่อ
0: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
1: แล้วก็ต่อรอง
0: ครับ
1: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
1: ยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
0: ้ครับ
1: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัว ไปในตัวนะครับในตรงนี้
0: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลย
1: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
0: ค
1: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่มั้ยดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
0: เขาก็แฮปปี้เลย
1: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไปก็เงินเหลือ
3: ก็ดีจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งไปเฉยเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่นะ
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
1: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
0: ้
1: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
0: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
1: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
0: หน
1: ี้เขาสูง
0: ครับ
1: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่งเพิ่มเป็น 100,000 บาท
0: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับ กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: เ
1: ราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
0: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
1: ครับ
0: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
1: ่
0: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
1: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับผม
1: อีกอันนึงคือผมซื้อ

0: อาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลี
1: โอ้
0: แล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
1: อ่า
0: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับGive up.

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100 กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันนึงเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องมั้ยฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บมั้ยถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้มั้ยครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป30แล้วอีก 70% นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเค้าในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: นะครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: ยัง จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นท

0: วที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น Family Man
1: อ่าอันนั้นใช่เลยฮะ
0: ครับเฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: อุ๊ยใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 ถึง 2:00 นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเตี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สวัสด
1: ีครับลุงเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ใช่
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเท่าตัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะคร
1: ับ ว้าอันนั้นอันนั้นมันเป็นอดีตของผม
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเสร็จฮะใช่ไหมครับ
3: ใ
1: ช่งานเริ่มกี่โมง
3: 8โมงเช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
3: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
1: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
3: ก็ราวๆห้าทุ่มเที่ยงคืนราวๆนี้ครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานมันนุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหมพี
1: ่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
3: ผมก็เหมือนเดิมครับ
5: เหมือนเดิมค่ะ
3: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7วัน
3: 7วันครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
5: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขา มองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
1: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
5: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนเตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
5: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
5: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
5: ใช่ค่ะ
0: ตอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
7: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
1: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
7: ถ้าไม่ปกติก็ไม่คบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่

0: ือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่พี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นคือมุมของพี่ผัด
0: จ้ะ
2: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
3: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
2: แต่ก่อน
3: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับ อย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
2: ค่ะ
3: ใช่
2: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้นะคะเดี๋ยวจะ
0: ให้กลับแล้วเหรอลูก
2: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
2: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะเ
2: อาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่
2: ไหมไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม
0: ่กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไอซ์แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมาก
1: อย่า
2: ไป
1: ก
2: ดดันไป
0: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไง
0: เนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
2: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจ๋วยพี่ว่าเรามาเผาผ่านแคลรี่ยำราตรีกันไหมจ๊ะ ยังนอนไม่ได
0: ้ว้าไ
2: อ้ต้องฉีดก่อน
0: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยมิก
4: ฮะ
2: แป๊บหนึ่ง
4: อะไรวะ
0: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
2: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ฮ่า
0: จะอุจจาระแค่ไหนจะอุจจาระแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ้ย
5: อะไร
0: โถ่เอ้ยไอ้ไอ้
6: เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
7: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
6: ไม่รู้ตัว
7: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
6: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
8: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
6: จำนนด้วยหลักฐาน
7: ใช่ครับ
8: มันไม่รู้จะกดไปอะไรเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
6: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
8: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
6: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
7: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเนี่ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
8: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
7: จริงคร
9: ับ แม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะดี
7: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
9: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
7: ใช่ครับ
9: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
7: 24ใบครับ
9: 24ใบใน1เดือน
7: ใน3เดือนครับ
9: ใน3เดือนเออ1เดือนก็เกินไป
6: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
7: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
8: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่เรา
6: ทรัพย์สินเงินทอง
7: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
9: แล้ว
7: ทิ้งตัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างนี้ครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านนะครับ
6: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์ไหมคะเขาถาม
7: ไม่ได้นับเลย
8: โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
6: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
8: ไม่ค่ะไม่มี
9: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
6: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
9: ไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
7: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
9: ครับ
7: เราก็ไปทานข้าวครับ
6: ท
7: านข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำมาเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่
9: คร
7: ับกลับบ้าน
9: กลับบ้าน
7: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ยครับ
9: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
7: ไม่ครับปิดประตูครับ
6: ลงเลย
7: เรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
9: กลับบ้านโอ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
7: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
6: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
7: ันนี้ผมไม่ทราบ
9: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
6: แล้วกลับบ้านรู้ไหม คืนนั้นคือพอเช้า
7: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันนึงถึงระลึกชาติครับ
9: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างวะอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
8: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
7: ่พอไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี่
8: อ๋อที
7: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
8: อีกการนึง
9: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
7: วันนั้นน่ะขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
9: ครับ
7: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
6: ่
7: อก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
6: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆ
9: ช
6: ั
9: ดเจนครับผม
8: คือไอ้ที่ปิดไฟ
6: เป
8: ิ
6: ดไฟ
8: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้มาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
6: เปิดอย่างนี้เลย
8: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่ไงคะเล่นไฟ จนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูเลยค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
9: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
8: เสื้อผ้าหนู
9: แล้วไม่โกรธเหรอ
8: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
9: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
8: กระเป๋ากล้อง
9: ครับ
8: โอ้โหแบบคอม
9: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
8: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
9: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
8: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
9: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
8: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
9: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
8: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
9: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
8: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นน่ะโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะข้าวกระเป๋า
6: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
9: ่มันไม่จริงมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
8: เฟลมาเลยอ่ะ
9: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
8: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
9: แล้วคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
8: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
7: เปลี่ยนนิสัยครับ
9: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
8: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
9: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
8: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
9: สมมติว
8: ่
9: าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
7: ผมเลือกของเขาครับ
9: เอ้ยดีว่ะ
8: คืออันนั้นแปลกว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอม
9: ันซึ่งนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างนั้นเหรอ
7: แบ่งฝั่งยาวๆ
8: ใช่
9: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
8: ใช่
6: แต่ว่า
9: เด็ด
6: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
8: ี่ยไม่รู้ค่ะ
7: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
9: อ๋อนี่ละเมอลุก
7: ขึ้นมาฉี่ครับ
8: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
9: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
7: ้ชาไม่รู้ตัวก็ได้
9: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบิดพอดีอยู่ร้านซ่าผม
6: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
7: ้อ๋อมีครับ
8: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
9: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
8: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่างนี
7: ้ผมก็จะเดิน
8: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
9: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
8: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะ
9: ประมาณครั้งที่สองที่สาม
8: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็ทางลาวเลยลื้อๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอะ อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับสภาพคุณทุกตัวเลย
9: บา
6: ซับ
9: ซับ
8: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
6: เล
8: ยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิไปหยิบดมเขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะเหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนี่นั่นไป
6: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
8: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
9: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
8: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
9: ก็คือเปลี่ยนยังไง
8: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
9: ม
8: จะถามตัวเองเสม
6: อ
8: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
9: ้แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดเป็นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
9: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
4: เปลี่ยนได้ครับ
9: ทันทีเลย
4: ทันทีเลยครับ
9: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
8: ไม่เลิก
6: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
8: ไม่เลิกไม่เลิก
9: จังหวะดี
4: ชอบ
9: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
7: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
9: ให้เรายังมี
7: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
9: แล้วไงฮะ
7: บรรยากาศมันพาไป
9: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
8: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
9: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
8: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
9: ครับ
8: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
7: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเขาต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
9: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
8: ก็ไม่ทุกคืนครับเพราะว่าตอนที่เริ่ม
9: ตกลง
8: พอตกลงที่จะเป็นแฟน

0: กันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกของตรงเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาเป็นผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
1: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วเริ่มมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
2: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: ใช่เป็นอย่างนั้น
2: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี้นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
1: ๆ
2: แต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอ้คนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะเขารู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
1: ่
2: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่าม ันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: บอเลือดเลือดบอเหรอบอบอบอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอบอบอมาบอมาบอ
1: พี่ทำแบบนี้ทำไม
0: บอบอเพิ่งตายก็กลายเป็นผีเลยเนี่ยไม่อย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยบอ
1: จะทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ
0: พี่ทำเหรอพี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
0: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โมรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
0: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าวนั่นกูอีกแล้วครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
2: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันตอนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
2: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้โบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะ
3: โบมันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด

0: ไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
1: โบเดี๋ยวโบ
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
3: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบ
2: จิตใต้
3: สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบ
0: อุ้ย
3: แล้วคือหมาก็ไม่มีร้องสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
2: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่มันกินเข้าไปในส่วน
3: ที่
2: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
3: ใช่มันเล็มนิดเดียว
4: ใช่
2: แต่เนี่ยเขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
3: ไหมเขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
2: ะ
3: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแห้งแล้วดูแห้งแล้วไอ้เราก็
0: แห้งคือน้องหมา
3: แห้งชื่อแห้งค่ะ
0: แห้ง
3: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแห้งเร็วอะไรเงี้ยแห้งเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนขุ่นเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอะค่ะวันนั้นอะ
0: จริง
3: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารอะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอะทะเลาะกับเขาอะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
4: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงอะครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
3: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดของไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
0: คำถามพี่ผัดไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
5: ถ้าเป็นพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
2: คือโมโห
5: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
2: ใช่
5: ใช่ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าคง

0: จะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่ายอมอะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่

0: เดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
1: ต้องถามคุณมายบ้าง
2: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
0: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
2: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู่แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณมายเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
3: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
3: ถูกต้องครับ
4: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
3: ใช่ครับ
4: นี่เขาเนี่ยที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
5: ่
4: ก็คงไม่มีความลับกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
3: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
3: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
3: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
5: ไปกินอ
3: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
3: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
3: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
5: น
3: ี้ครับ
5: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
1: ม
5: ีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
3: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
5: สุขภาพดีกว่า
3: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
5: พรุ่งนี้จะกินอะไร
3: ใช
5: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
3: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเฮ้ยจะทำอะไรกันดี
4: มันไม่ใช่อดีตแล้วใช่ไหมนี่คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
1: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
6: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
7: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
8: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
6: จริงดูสิโอ้ปะการังสวยมากเลยอะ
9: เดี๋ยวนะมิก
10: เอาอีกแล้ว
9: ฮะว่าไงเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
10: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
9: อยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
10: เอาไง
9: ได้มีปัญหาใช่ไหมแป๊บนึงได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
10: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอาน
11: ะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอย่าแบบนี้นานๆนะลูก
7: ค่ะแม
11: ่ไหนกับก่อนอะ
7: จะไปแล้วใช่ไหม
9: ไปเลย
7: โอเค
12: พร้อมไหม

0: พร้อมนะไปนับ1 2 3ซึม
1: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมโนไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
2: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โอ
2: ้มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
3: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายท่านพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแต่ก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
2: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในใจคือเพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี้
4: อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
3: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
4: ครับ
3: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดำน้ําอยากไปลงไปดำน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
4: ครับ
3: ครับก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ําเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบจำในจิตด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
4: ครับจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
3: ับ ผมกล่าวว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมไม่ได้มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
4: ว่า
3: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
5: แม่กลัวความปลอดภัย
3: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
4: อ
3: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
4: ครับ
3: ครับ
2: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
4: า
2: ะที่มีเขา
5: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
2: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
5: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
3: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
5: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
6: พี่อยากให้จำเรื่องแบบเนี้ยความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
4: คุณไม
7: ค์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มาก หนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
1: ใช
8: ่แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
6: ใช่ค่ะ
8: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
8: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะและก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณที่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะอยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
2: ขอบคุณพูดแล้วซึ้งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขนี้ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
9: แล้วคุณไอซ์นะครับ
10: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับ
11: ผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับคือดำน้ำไปเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
11: ใช่ครับ
2: มันจริงๆคืออันนี้ตั้งใจแบบอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
11: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
9: ครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
11: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
9: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
12: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท์
3: อันไหนที่

0: รู้สึกมันร้ายแรงกว่ากันผมคิดว่ายืมโทรศัพท์ร้ายแรง
1: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
2: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
3: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
4: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

ทั้งหมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า

0: เรื่องดีจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่า

นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไฟแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตก

0: กังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: ราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อที่จริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อที่จริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วพ่อแม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับดังนั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับและถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่สองครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ถูกไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 40,000ทีนี้ท่านต้องควรคิดอย่างไรว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณสัก80ปีอ่ะท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณฮะคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณเนี่ยอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่ไหมระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่หนอเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงก์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำ1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่นะฮะนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value

แล้วนะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอ้ตัว F4 เนี่ยอัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนั้นถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหารเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ 40,000 ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมอ่ะต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ 40,000 ฮะคือแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ 40,000 ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ 40,000 ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ 40,000 ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายเข้ามาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกไหมส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ 40,000 เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ 40,000 นะฮะวันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านอ่ะทีเราก็ต้องคิดฮะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกมั้ยเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำให้ได้14ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับตัวถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณเท่าไหร่คูณ12ถูกไหมฮะตัวถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้ฮะเงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออมทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,120 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะ
ก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

coba. Ayo, coba.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
4: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
4: ประมาณ60กิโล
5: ทำคนเดียวเลยอ่ะ
6: เราควันให้อุ้ยเราควันให้หน่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้เราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
7: ย่าอย่างคะ
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
8: นี่ลูกเต๋าก็มี
4: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดต้นปะต้นเต๋าสีนะครับทั้งกอบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋าหมด
9: เจ้า
4: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: ที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
10: เริ่มให้ผมเก็บได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
9: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
10: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: ไอ้กลุ่มไปกี่คนนี่

0: ล่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
0: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
1: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
2: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
3: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
2: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
3: ค่ะ
2: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
3: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
1: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
0: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งหนึ่งมาได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวพออย่างที่ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเหลือเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
4: ต้องบีบน้ำออกด้วยอ่ะ
3: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
1: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่หอมนึ่งกับคั่วไก
5: ่เฮ้ยดอนบัวบัวคนต้มเต๋าของมึง
6: ไ
5: อ
6: ้ก
5: ะอันนี้ครับนายดอนเขาเรียกว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดห้องนี้เป็นสเปคต้มเต๋าของกู
2: ไปที่ไหนคะ
6: ใกล้ๆนี่ครับไม่ใกล้ๆเนี่ย
2: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี่
6: มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆมันนานไปกลับมามันจะเสียเวลา
2: ค่ะ
5: ไปกี่โมงร้อน
6: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดอะเช้ามืดเพราะมันร้อน
1: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
7: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
1: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
0: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
8: ไปน่ะ
0: ค่ะ
8: ไปหามาไข่
0: มันเต๋าไข่
9: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
8: โอ้เป็น10คืนก็มี
0: พออยู่บ้านบ่มีอาชีพนั่นแล้ว
8: บ่มีหยังแล้ว
0: ต้องนอนกับเต๋าน่ะที่เป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
10: ค่ะอะไรบ้างคะ
11: มีแบตเตอรี่ข้าวสาร
12: หม้อของข้าวกล้วย
10: นี่
12: อาศัย
10: ของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับตอนนี้ใบปะทู
13: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
12: ครับ
13: กินกี่รอบกี่ครั้ง
12: มื้อเดียวคร
13: ับเอามื้อเดียว
12: ที่เหลือก็หาน
14: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
12: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต่าก็ใส่ตรงน
1: ี้ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
2: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
12: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
1: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก

0: มียอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
1: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาลเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
0: ลูกตาลจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
0: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
1: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำนี่ทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะหนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใส่ปี๊บครับใส่ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาปามจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาปามจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันไม่ลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยนะครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตาไปคนเดียวนะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
3: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
4: นั่นนะ

0: นังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่เขาจะไปเข้าป่าไปเอาเต๋าก่อนเนาะ
1: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเต๋าก็จะไปหาเต๋าครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเต๋าว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้ำ
0: ไม่ที่หัวเต๋าก่อนเนาะ
2: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
0: เออไม่ที่เพราะว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มให้ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
2: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลย
0: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
3: ่ก่อนพี่ดาว
2: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
0: นี้ครับมีแหลม
2: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
0: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
2: อันนี้น่าจะแก่แล้วคร
0: ับ ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
2: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
0: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
4: เนื้อดำๆนี่จะต้มไม่ได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
2: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
5: ต้นนี้ครับข้างบน
2: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
5: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
1: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
5: ใช้มืออย่างเดียว
1: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
5: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
5: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
1: พี่ดอนตัดลูกเต๋าลงมา2ทลายนะครับถอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
7: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
5: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
1: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
5: หนักก็ต้องไป
1: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะพี
5: ่ประมาณ30กว่ากิโล
1: แข็งแรงจริงๆต้องขนเต๋ามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
5: อันนี้รีลูกเต๋าเพื่อจะไปต้มใส่
2: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
5: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
1: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
5: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
8: คือต้มทั้งลูกเลย
5: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
2: ต้มเต๋าเนี่ยนานเท่าไหร
5: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
1: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
5: ทำทุกอย่างเองหมด
1: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
2: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
8: จะออก
1: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
5: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
1: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
5: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
7: ด
5: ี
7: เนา
5: ะดีกว่า
1: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
5: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้าง

0: อีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
1: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
0: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
1: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หมุนหัว
1: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
3: ต้องวางไว้ข้างๆเพื่อจะดุ้งกลางคืน

0: วันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ก็จะประมาณขนาดเนี้ย
2: เราไปแช่มันจะได้
1: เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
3: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
2: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
4: ทุกอย่างหาได้ปลาหม
2: ดอาศัยป่าอย่างเดียว
5: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
6: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
6: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
6: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
6: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมางวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวครับแพ
7: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การลงแพนะครับเมื่อก่อนเขาลงแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการลงแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต่าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
5: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
7: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
8: มารอเป็นเดือนไม่ใช่
0: พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
8: เสียงดัง
9: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอ้อส่วนมากมันจะขึ้น

0: บุญกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
1: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
2: เขาจะมาเรียงๆกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอยู่เนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
3: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
4: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
0: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
4: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
3: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
4: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
3: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
4: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: ซีรีส์วิถีคน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรประมาณนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกปประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอที
2: อ่ะ
1: โอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
4: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที
3: ่
1: แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกว่าไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินลงมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่คร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเลยเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
3: ่
2: า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: คร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับผ
1: มไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1
0: อ๋อ
1: แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ใช่
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบาย
0: ๆอ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึง
1: ปุ๊บ
0: เอาแล้วมาแล้วคือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ผมฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีฟูม
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: ของ
2: เปลือง
0: นี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะนี่ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ

0: ครับ
1: เทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
2: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย
1: ์
2: ต
1: ั
2: ว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
0: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
3: โอ้เหรอครับผมยังไง
0: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
3: อ
0: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
3: PU
0: ใช่ครับ
3: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
3: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
3: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
3: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
0: ๆใช่ครับ
3: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
0: โ
3: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
3: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
3: ันสำเร็จรูปเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
3: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
3: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
3: 25เท่า
1: ใช่
3: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
3: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
3: ไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
3: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
3: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพิ่มมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
3: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
3: ได้
0: พื้นที่มันใหญ่ไง
3: ไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
3: คืออันนี้มารินเอาเนี้ยมันก็บวมตาม
0: เหมือนเด
3: ิ
0: ม
3: ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับก
3: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
3: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
3: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
3: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
0: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
0: จินตนาการจินตนาการ
3: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
3: ับอ่ะก็ดีเหมือนกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดนะพี่ฮังเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำมันมนุษย์ทำแล้วก็
1: ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจาก

0: แล้วพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
0: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: นิดเดียว
0: นิดเดียวจริง
1: สี่เซนอะไรเงี้ย
0: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนยังเตะกรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
1: เฮ้ย
0: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
0: อุ้มพยายามพยุงด
1: ินใช
0: ่ไ
1: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: คร
1: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: เออก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
0: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
1: แต่ว่าลงเรื่อยๆ
0: 10ปีก็มาบรรทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
0: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
0: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
0: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
0: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็น10-20เมตร
1: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
0: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลย
1: เ
0: นี่ยยิ่งอันตราย
1: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ อยู่กันไม่ได้
0: อันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
1: ูมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
0: ่
1: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: ประหยัดยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
1: เลยครับเนี่ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ใช่
0: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
0: คุ
1: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
0: ไ
1: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะคร
0: ับ
1: อันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเค

0: คการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ครับใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
3: ใช่ครับ
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
2: ว้ายไม่ชายเป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือไอ้กรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ได้กรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับ
4: ครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่
2: ไห
0: มฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่ในดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ
0: อืม

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทีวี
3: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหาร

0: ซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
1: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
6: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ครับผู้จัดการ
8: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช่
4: ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
8: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะวันนี้ไม่นี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเพื่อเอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
8: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
8: ใช่ๆแล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
7: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
8: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
0: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเดี๋ยวนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายมั้ยครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
1: น
3: ั่
1: นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะครับ
3: ไม่จ่ายค่ะ
1: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
5: ก็ไก
1: ่
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ก็ไก่ต้องจ่าย
5: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
1: ่
5: อย่างน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งอะค่ะ
1: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
9: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษนายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
1: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
0: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
10: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
11: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
10: เป็นไง
11: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
10: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
11: เออดีกำลังคอแห้งพอดีไป
10: ติ๊กวัด
11: นายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
10: อ๋อป้ายแมวดิ
11: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้งเน
10: ี่
11: ย
10: นี่สีน้ำตาลเพศเมีย

0: น้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555โอ้โห
1: 50,000 บาท
0: ไม่ใช่เงินน้อย
1: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
0: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
1: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอ

0: 料没有。
1: 嗯，你给到了。
2: 怎么样？嗯。แม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
1: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับโต๊ะจุดสวยอดีตเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
2: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยๆมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
1: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสวยๆเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
2: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลที่นำเจ้าสวยๆมาคืนเรา
1: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสวยๆกลับคืนมาแล้วล่ะ
2: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
1: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
3: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทักทิพย์แน่เลยอ่ะ
4: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้แล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
3: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
4: ไปไหน
3: ไปหาเขาสิคุณ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
5: อ๋อใช่ค่ะ
3: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
5: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสวยๆมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
6: ครับในบ้านก่อน
5: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
3: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
5: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
4: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
5: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
4: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
5: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันต้องเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
3: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
5: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
4: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
3: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืน
7: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
8: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะ
9: มอบค่ะ
8: มอบพอขอไม่ต้อง
9: ตอบข้อต่อค่ะ
8: ก็ทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
9: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
8: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
9: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
8: เหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
9: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
8: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
9: ต้องจ่ายค่ะ
8: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์ฮะ
10: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะ คำตอบก็คือข้อขาดต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะ

0: ซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
1: สรุปแล้วต้องจ่าย
0: ต้องจ่าย
1: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
2: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไปแล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
2: ค่ะใช่
1: แล้วรถเราก็ไปชน
2: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
1: แซนด์วิช
2: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วข้างหลังก็ขับหนี แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
4: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาเบาเหมือนนุ่นเลยนะ
3: แต่ได้ความรู
4: ้
3: ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
3: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
4: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
3: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
4: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
3: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
4: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
3: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
4: ์
3: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
4: อ
3: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
4: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
3: พึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
4: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
3: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
4: คืออย่างนี้อาจารย
3: ์ค่ะ
4: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
3: ค่ะ
4: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆเลยเนี่ยนะ
3: ค่ะ
4: ผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
3: ค่ะ
4: เราไม่ต้องรับผิด
3: ค่ะ
4: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
3: ค่ะ
4: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
3: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
4: ใช่
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
3: ค่ะ
4: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
3: ค่ะก็ต้องอ
4: าจารย์ว่ามีไหม
3: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
4: ์มันต้องเปลี่ยน
3: ท้ายรถเราอ่ะนะยุบเลยอ
4: ่ะแล้วจากรถเรา
3: ค่ะ
4: ก็ไปกระแทกรถ
3: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
4: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
3: ่ค่ะ
4: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
3: ค่ะ
4: เฮ้ย ผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
3: อ๋อค่ะ
4: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
3: ค่ะ
4: ใครเป็นคนทำละเมิดคนนั้นต้องรับผิด
3: ใช่ค่ะอาจารย์
4: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
3: ใช่
4: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
3: ค่ะ
4: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
3: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
4: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
3: ใช่ใช
4: ่และสาม
3: ค่ะ
4: ถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3: ค่ะ
4: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้
3: อ่
4: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องมาฟ้องมาแล้วเราก็สู
3: ้ค่ะ
4: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
3: ค่ะ
4: ถ่ายภาพ
3: ถ่ายไว้ก่อนเลย
4: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
3: ค่ะ
4: ทุกส่วน
3: ค่ะ
4: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
3: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
4: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่า
3: ค่ะ
4: อย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
3: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
4: แล้
3: วนะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
4: ้
3: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
1: กดให้ถูกนะครับ Facebook
2: ก็
1: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลนะครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการ ที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทั้งการจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตื่นเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ค่ะ
1: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
0: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
1: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
1: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับครับ
2: นี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
1: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สั้น
1: พ่อพ่อช่วยสั้น
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: ตั้งไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งญาติแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงและก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
1: ครับผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองยุโยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์กดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้อง

บริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่าดีแทคเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ทั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันแล้วก็ธงของเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพชจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์เพาะเนี่ยเขาที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าและก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิล VC เยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแก่น้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เงี้ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ Fully Diluted ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า Pre-seed นะครับ Pre-seed พรีก่อน seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซ
0: ี
1: ดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูอ่ะนะ
0: ก็ฟัน
1: ตุ๊กๆฟันในสตาร์ทอัพเขาจะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะซีดมี KK Fund ก็ซีดนะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญ นะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไปพรีซีรีส์ A หรือซีรีส์ A ซีรีส์ A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณซีรีส์ A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็นพรีซีรีส์ A ก็ได้กึ่งๆแล้วแหละขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็นซีรีส์ A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็นซีรีส์ A ไปก่อนที่ได้ตัวไซเบอร์เอเจนต์มาเมื่อ5ปีแล้วนะครับพอถึงซีรีส์ A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seeding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดียมาร์เก็ตฟิต problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้วเก็ตฟีดแบ็กอะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่แมสมาร์เก็ตมาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ pre seed หรือ seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว
0: ่
1: ามันจะสเกลได
0: ้โอเค
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มันproven
0: ละแก้ให้คนส่วนน้อยละ
1: แต่มันproven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานของคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานของคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction ค
0: ุ
1: ณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick
0: คร
1: ับคือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
0: ั
1: ว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นอ
0: ่ะ
1: เขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าว่าพรูว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น Series A จะกระโดดมาละเพ
0: ื
1: ่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเงี้ยอย่างของเราเนี่ยเราโตเรา target ที่ Pre-seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้น product market fit idea problem solution fit ต่างๆม
0: ี
1: MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นถ
0: ึ
1: งเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีไอเดียระดับหนึ่งที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได
0: ้

0: คแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา GVA แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ Series A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได
0: ้
1: จะเป็นยอดอ่ะถ้าสมมติเป็น

0: ไปแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยน
1: ะ
0: นั่นคือ traction เขา
1: อ่
0: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ย ฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเล่นหนูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้ว
1: อ
0: นาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์เอน่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม็งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทำ1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอทของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดิฉันเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
1: ่อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที ่ซิลิคอนวัลเลย์อย่างวายคอมบิเนเตอร์ฟาร์มเรสสตาร์ท
1: อ
0: ัพเทคสตาร์พวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซลเลเตอร์ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นพรูเวนแทร็กเรคคอร์ดแล้วเราก็เลยรันดีแทร็กเซลเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลตแล้วกดล็อกไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าแล้วแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่ละแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พ
1: อ
0: ก็โคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแฮงก้าอย่างเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีและสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นซับฮีโร่ซับกูรูจากซิลิคอนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี
1: ้
0: เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอซะเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยซาของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวัน
1: ออ
0: นวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของซาไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นซาเรามองเรารันดีแท็กเซ่เหมือนซาตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแลงเกจของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซเชียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาบเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1% เท่าไหร่ละ 3,400 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 3,400 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกรุ๊ปพรอเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามี DG ที่อยู่มาเลเรามีทีละนอร์เมนมาซึ่งอยู่ในซาอุดิอาระเบีย3คันพี่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution นะร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให
1: ้
0: นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลย day 1เรามีPikiPoสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไป

0: ตประเทศมาเลแล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลเรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังเขานั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวพี่แจ็ค isolate family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ day 1อย่างพี่กิโป่งเงี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่ batch 1 batch 2ทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ยืนที่ทีมเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการนี
0: ้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: 2 อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินท
1: ั่
0: วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟันเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละ เขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบท1กับแบท3มี11ทีมแบท4มี11ทีมโททอล22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า
1: ค
0: อมพานีแวลูเอชั่นเขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีแท็กเอ็กเซเลตนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเอ็กเซเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มีคีย์เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเมสซาที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับแอคเซเลเตอร์ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตมั้ยครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee Bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22 innovation ให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่า win-win situation นะคะ
0: มันwin-win-winเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บ คราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อหนึ่งครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของได้อยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นน
1: ั่
0: นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เราทำสเตทถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็น pre-seed seeding series A series B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: การขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยผู้ขับขี่ควรปิดเครื่องปรับอากาศใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องไม่หยุดรถกระทันหันเพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนักทำให้เครื่องยนต์ดับกรณีรถดับกลางน้ำให้ลากจูงรถออกจากเส้นทางและระบายน้ำออกจากห้องเครื่องตัดระบบไฟฟ้าโดยปลดขั้วแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เป็นขั้วไฟฟ้าและปลั๊กทุกตัวพร้อมถอดหัวเทียนเพื่อไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆของเครื่องยนต์จากนั้นให้เป่าด้วยลมร้อนหรือใช้สเปรย์ฉีดไล่ความชื้นจนอุปกรณ์ต่างๆแห้งจึงประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมพร้อมลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ในขณะที่รถจอดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากรถมีอาการผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานหลังขับรถลุยน้ำท่วมผู้ขับขี่ควรเหยียบย้ำเบรกและคันเร่งเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างในระบบต่างๆของรถที่สำคัญไม่ควรนำรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: ากคำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอะหมดกันพอดีกำไรนี่มีน้อยอยู
2: ่ใจเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอะจะช่วยหนูอะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นฉันพี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ้ะ
2: ร้อนจ้ะร้อนนี่อมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลังเจ๊นงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้ว น้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
2: เฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
3: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
2: เอ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
3: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยเมามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
2: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเอ็งยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
3: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
2: อ้าวแล้วนี่อะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
3: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
3: โอ้ยโถ
2: ขอโทษคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
4: ครับผม
2: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
2: โอ้จะรีบไปไหนกันนะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอเชิญลงมาก่อนนะครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
2: โอ้โหลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงผมขอร้องครับ
2: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โห ว่าแล้วเชียว
4: อย่าว่างุ้นนี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
0: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเข้าใจไหมคะ
2: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันฮะเนี่ย
5: นั่งเล่นไงครับ
2: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี
5: ่ฉลองกันนิดหน่อยเอง
2: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะไหนลุกขึ้นดิ
5: จะทำอะไรตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแล้วครับ
2: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
5: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๊ะ
2: แต่ละลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
5: จ๋ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
2: เฮ้ย
5: อย่าใจเย็นครับจ่าก
2: วนเหรอ
5: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
2: ว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ๊ะ
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มๆเลยนะ
1: ใจเย็นจ๋าขอคุยโทรศัพท์แป๊บเดี๋ยว
0: อย่าคิดนะว่าจะรอดนี่มึงยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วย
0: เอ๊ะหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
5: คนต่อไปเด็กหญิงอทิตยาค่ะ
6: สวัสดีครับท่าน
7: ครับครับ
6: เสร็จเรื่องหรือยัง
7: เรียบร้อยครับท่าน
6: งั้นผมขอตัวนะ
7: ครับท่าน
6: สวัสดีครับ
8: หมดยืนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดดิฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: มชื่อเด็กชายชีวิตสุวพานิชป.5/2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: ครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

0: ามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: ยานของผมครับอังลีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
1: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
1: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
1: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
1: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกองลีใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเราสองคนไปโตกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
1: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

มันก็แค่เรื่องเด็กๆนะ

0: 28บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องคณาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครกระทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: โฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
3: จำเลยคดีนี้ก็ไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
4: เคลียร์เอกสาร

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็ท่านเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้น3มิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

ส่วนรายการเซตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราจะมาเจอกับบริษัทที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัทPeony Developmentที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะกับบริษัท Peony Development จำกัดนะคะบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมจริงๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสังคมไทยณตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งสังคมผู้สูงอายุมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คราวนี้แล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัว1ครอบครัวต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพระดับสังคมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าดังนั้นบริษัท Peony Development เขาจะมาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรและเป็น Social Enterprise อย่างไรวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธนพลลักษณวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Peony Development จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ คุณธนพลคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องที่เรียกว่า iWalk
1: ครับ
0: อยากถามทางคุณธนพลค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เริ่มคิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับก็จริงๆเราเป็นวิศวกรคนหนึ่งครับก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็อยากจะนำความรู้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราพอดีเล็งเห็นนะครับในสังคมไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเรายังไม่ค่อยเกิดนะครับในด้านของการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: จริงๆนำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคะแบบน
1: ี้ใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งค้นยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
0: ที่อ
1: ย
0: าก
1: ที่มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
0: ในตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆนี่คือมันคืออุปกรณ์ตัวไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วบริษัทตอนที่ตั้งขึ้นมาก็จะแบ่ง เราก็ต้องหาเงินทุนนิดนึงเราก็ใช้ความรู้ของเรานะครับในการรับของงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆทั้งวิศวกรรมเครื่องกลงานออโตเมชันอย่างที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ในอนาคตก็คือจะสร้างโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับในอนาคต
0: แล้วอุปกรณ์ตัวแรกที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์แล้วทำสำเร็จมันคือเครื่องมือตัวไหนคะ
1: ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือเราจับของตัวเครื่องช่วยฝึกเดินหรือเกรดเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่จะนำร่องนะครับของพื้นตัวนำของตัวบริษัทที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
0: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวอร์ชันแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
1: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ Lab CD Square นะครับที่มีท่านจารย์บรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราผมก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
0: ์
1: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมทางการแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เล็งเห็นว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแลบอย่างเดียวนะครับเราก็ควรที่จะต้องเอาตัวเนี้ยออกสู่ชุมชนมัน

0: ก็เป็นจังหวะพอดีที่เรากำลังจะนำตัวนี้ออกสู่ชุมชนแล้วก็มีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตตัวเครื่องเกรดเทนเนอร์หรือก็เครื่อง iWalk ตัวนี
1: ้
0: ออกสู่สถานที
1: ่
0: ชุมชนสถานที่พยาบาลสถานที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้ทั้งหมด10แห่งตัวนี้ก็คือเป็นจุดแรกจุดก้าวแรกที่เราได้พัฒนาตัวเครื่องนะครับออกไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับ
1: งั้นต้องถามที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนอยู่ในแลบหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาตัว iWalk ขึ้นมาแบบนี้มันเกิดอะไรจำนวนผู้ป่วยมันเยอะเหรอคะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
0: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือถ้าเราสามารถรักษา
1: ได
0: ้อย่างทันนะครับก็ช่วยได้รักษาได้อย่างเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีการฝึกปฏิบัติฝึกฝนอย่างทุกๆวัน
1: นะคร ับ
0: ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยให้การฟื้นฟูการกระตุ้นของสมองของผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้อย่างคนปกติได้โอกาสเนี่ยสูงนะครับถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยังไงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยเดินเนี่ยน้ำหนักคนค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับนักกายภาพเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแยะคือไม่ใช่แค่ฝึกเดินนะครับต้องทำฝึกเท้าฝึกขาฝึกแขนแต่กิจกรรมของการฝึกเดินเนี่ยเป็นอะไรที
1: ่หนักที่สุด
0: หนักเพราะว่าเราได้พูดคุยนะครับเราได้สอบถามถึงปัญหาของทีมนักกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์พัชรีแกก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องช่วยเนี้ยมันจะช่วยให้นักกายภาพเนี่ยสามารถลดภาระโหลดไม่ใช่แย่งงานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
1: ยกเท้าเพื่อให้เขาก้าวฝึกก้าว
0: เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์ว่าเราจะมูฟเมนต์เราจะเคลื่อนผู้ป่วยยังไงไม่ให้เกิดอันตราย
1: จะเคลื่อนช้าคงเร็วแค
0: ่ไหนใช่ตรงนี้มันก็ต้องมีการปรับจูนมาทำโปรแกรมทำพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแต่คนไข้แต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ปัญหาหนักที่จะช่วยลดภาระเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเครื่องช่วยฝึกเดินตัวนี้มันช่วยได้มาก
1: ปัญหาหนักคือน้ำหนักถูกไหมคะ
0: ทั้งน้ำหนักทั้งปัญหา
1: คือถ้าเกิดเป็นท่าปกติพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถนั่งแล้วพยายามช่วยพยุงเขาได้แต่ถ้าเกิดเดินนี่คือการทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเจอ80นี่ก็2คนก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: บางคนก็90หรือ100นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนัก
1: อยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง iWalk ก็จะช่วยมาช่วยในเรื่องของการพยุงน้ำหนักต่างๆ
0: ใช่ครับช่วยในเรื่องของแทนที่นักกายภาพจะต้องจับเท้าพยุงให้คนพยุงอีกคนอาจจะใช้ถึง3ถึง4คนในการฝึกคนไข้1ถึงท่านตอนนี้เราก็ลดภาระถ้าคนชำนาญอาจจะใช้นักกายภาพแค่1คนในการช่วยดูผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วเราก็ถามว่าภาระการทำงานของนักกายภาพก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็มีแรงมีสมองในการไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะกิจกรรมในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเนี่ยมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาระอย่างที่เรียนไปก็คือการเดินการฝึกเดินนะครับ
1: ก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนพลบอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
0: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
1: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
0: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ในแลบนะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริงนะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชนะครับคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
0: อ่ะยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความอนุเคราะห์กับท่านนายก ไปนะครับนายกเทศมนตรี

0: นะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความอนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้งสิ้น15ราย
1: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นถามว่าวิธีการ

0: ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมาผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก 5-10 ปีตรงนี้เขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมา
1: เลย
0: ใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
1: ฝ
0: ึกฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่อง iWalk ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรนในการฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
1: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จเห็นผลแบบนี้ได้เนี่ยการก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัว iWalk มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธน
0: าใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราต้องก้าวขึ้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเพียวนี้นะคะ
0: ก็จุดที่ความยากนะครับก็คือการที่เราจะมีความรักต่อยังไงดีครับ
1: เราต้องมีความมุ่งมั่น
0: ในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
1: ี่คือเวอร์ชั่น3ใช่ไหมคะ
0: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอตทดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
1: ราคาสูง
0: แล้วเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดเนี้ยในการ
1: เข้าถึง
0: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
1: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจเหรอคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยบริษัทเองนับเอาตัวรายได้อะไรต่างๆเนี้ยมาช่วยในการพัฒนาเครื่องช่วยในการทำ
0: ปัจจุบันเรามีการสนับสนุนอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ก็คือมาจากทางเราก็มีการขอทุนกับทางรัฐบาลก็จากทางมหาลัยที่ทางแล็บที่หาเงินทุนต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาproduct ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทำแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็รายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัว product ตัวนี้ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ
1: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

ำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างนี้นะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตฮอดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ใจตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆก็อาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัววอล์กเกอร์เสร็จแล้วถ้า

แข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตรพอร์ตเคนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพยุงคนไข้ด้วยเราจะไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเงี้ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วย1คนเรานักกายภาพ1คนได้นะครับแต่พอมีตัว iWalk เข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากขึ้นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกเดินให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนท่านอื่นได้ต่อไปเนี่ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการรักษาลงไป

0: เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นอย่างไรคะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ครับ
0: คุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเพียวนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเราเลยยังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดัตต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
0: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับนึงเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนับสนุนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
0: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
0: เราไม่รู้ว่า
1: จุดไหนที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
0: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัว SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
1: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิดเป็น SE นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเอื้อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแล็บเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
0: เป็นการให้ในทีนี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ครับ
0: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่การทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
1: แน่นอนครับ
0: แน่เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางพิธีนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางPeonyยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะคือเพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยี

เข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะ
1: ครับ
0: และอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยเขาพัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็ม

0: ฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่า SCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยในภาพใหญ่
1: ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนากันภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย่อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์นี่ต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาไปเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท

0: แพงมากเลย
1: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนเทลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนเทลพลาสเตอร์เนี่ยปูนหล่อแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ช
0: ม
1: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันเนี้ย SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
0: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
1: แข็งมากนะคะ อันเนี้ยก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
0: งานง่ายมากเลยนะ
1: ใช่ม้วน
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
1: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรนะฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัว antimicrobial ใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าใส่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันเนี้ยค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะคุ้มครองนะคะไอทรัพย์สินทางปัญญาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ผู้ประกอบการท่านใดนะครับ

0: มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับ SCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเอ้ยเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ Data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนา

0: แล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: สาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้

0: คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บอุ้ยอุ้ยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โหครับนี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร
2: ์ลิ
0: เบอโรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงาน
0: อ
2: ยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับแหล่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: ครับ
2: เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมลาออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเถอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วย นะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีหล
0: ัง
2: พอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยม
0: ัน
2: มีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
2: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที ่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
2: แ
0: ฮปปี้มันนี
2: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
3: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ Happy Money เข้ามาผมนะครับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ถู
2: กไหมครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จม
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ก็เลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000
1: บาท 120,000
2: บาทดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000 บาทนะครับในรายละ50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบทิ้งดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายวันนั้นผมไม่รับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
2: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะว่าเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่า

0: ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาก็แฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเราก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีไอ้สมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจงออกมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละวันหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
0: ี่เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุข
1: ครับ
0: นะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: เ
0: ราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค
1: ้
0: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: มื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจาก

0: เราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ

0: ุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่างๆ
1: ครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต่าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมคร
2: ับ ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% เหลืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับมาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เวลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินบางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถือควบคุมโตตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและรายการของเรานะคะทรายก็จะมาพร้อมกับทนายอารมณ์ดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะเพื่อมาไขข้อข้องใจในเรื่องของกฎหมายให้กับเราค่ะและในวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการทำมาค้าขายนะคะต้องการมีกิจการส่วนตัวนะคะรับรองว่าต้องชอบตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของการทำมาค้าขายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะและกฎหมายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายของการทำมาค้าขาย
1: ครับผม
0: ค่ะประเทศไทยของเรานี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร้านค้าแผงลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีการค้าขายอยู่ดาดเดินอยากจะทานอะไรตอนไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะร้านค้าเยอะแยะยิ่งช่วงนี้มีร้านค้าออนไลน์อะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะเลยนะคะคนทั่วไปค่ะอยากทำกิจการแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวชวนพี่วิรัตนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแรกของเราก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงาน2คนกำลังสนทนากัน
3: เฮ้ยหินเมื่อวานแกกลับบ้านเจอฝนไหมวะ
4: ไม่เจอว่ะสงสัยไปกินข้าวกับแฟนละมั้งเลยรีบกลับ
3: เฮ้ยไม่ใช่ฝนนั้นฉันหมายถึงพายุฝนเว้ยที่กำลังจะตกน่ะ
4: อ้าวเหรอเออพอดีเรากลับก่อนว่ะเลยไม่ทันเจอทำไมล่ะ
3: ก็เมื่อวานข้าวกลับช้าใช่ไหมนี่ฝนมันกำลังจะตกก็มีพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มอันละ99 บาทฉันก็กำลังจะไปซื้อดิ
4: เออปกติก็ซื้อราคานี้นี่หว่าม
3: ันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดิวะเพราะทีเนี้ยฉันกำลังเดินไปซื้อใช่ไหมหรือที่คนมามุงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพ่อค้าน่ะมันก็ตะโกนขึ้นว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มถูกๆอะไร199 บาท
5: wow.
3: ฉันก็ตกใจว่ะฉันก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยทำไมพ่อค้าขึ้นแบบทีเดียวร้อนเลยวะเป็น199 บาทเลยวะรู้ไหมมันตอบฉันว่าไง
4: ตอบว่ายังไงวะ
3: มันตอบฉันว่าคุณไม่เห็นเลยไงน่ะมันกำลังตกหนักขึ้นหนักขึ้น
4: โอ้โหนี่มันขายล่มตามปริมาณฝนเลยนี่หว่าน
3: ั่นน่ะดิ
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะเมื่อสักครู่นี้พ่อค้าหัวใสเหลือเกินราคาร่มนี่ขึ้นตามจำนวนเม็ดฝนเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนเวลาถ้าเจอพ่อค้าแบบเนี้ยถ้าสมมุติอ่ะพี่วิรัติจะทำยังไง
1: คือถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องล่มเนี่ยล
0: ่
1: มเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าควบคุ
0: ม
1: นะครับเมื่อไม่ใช่สินค้าควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะจำหน่ายในราคาใดก็ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าคิดว่ามันจำหน่ายกันแบบนี้นะครับเป็นผมก็ไม่ซื้อ
0: ค่ะ
1: นะครับเรายอมเปียกฝนเดินกลับบ้านดีกว่าคือมันเอาเปียกเกินไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
0: เป็นใส่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะใส่เป็นผู้หญิงใส่ก็ไม่ได้ห่วงหรอกผมจะเปียกจะอะไรห่วงตามากกว่าเดี๋ยวมัสคาร่าไหลเดินแค่นี้ก็พอหลบฝน
1: ครับผม
0: ค่ะไม่ต้องเยอะแยะมากมายมีข้อสงสัยค่ะจากละครเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่วรัตพูดถึงด้วยว่าอะไรนะคะสินค้าควบคุม
1: ครับ
0: ไอ้สินค้าควบคุมกับสินค้าไม่ควบคุมนี่มันเป็นยังไงคะ
1: สินค้าควบคุมเนี่ยมันจะมีบัญชีรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือน้ำตาลเนี่ยสินค้าพวกนี้จะต้องอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้จะต้องมีการควบคุมราคาไว้ไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีจะขึ้นราคาไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยผมซื้อตอนนั้นก็6-7 บาททีนี้13 บาทนี่มันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้น
0: ะ
1: แต่คือจะขึ้นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: นะครับมันถึงจะสามารถทำได
0: ้ค่ะอย่างนี้นี่เราเอาผิดอะไรกับ
1: ไม่ได้
0: ในละครนี่คือคนขายร่มก็คือ
1: ไม่ได้
0: จาก99 บาทวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วบอกอีกทีว่า199อย่างนี้เราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลย
1: ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับผมแนะนำว่าดีที่สุดครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เขาคงรู้กฎหมายด้วยมั้งนะครับ
0: ค่ะอันนี้เขาก็เลยแบบขายตามสบายเลยให้ได้กำไรไว้อย่างนี้เราทนเปียกฝนดีกว่าอีกเรื่องนึงในส่วนของการทำมาค้าขายเลยค่ะอยากจะทราบเลยอย่างบางคนจะเปิดร้านละอยากเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านนะคะร้านขายของเอาเป็นร้านอาหารก่อนดีกว่าถ้าอย่างร้านอาหารนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องแจ้งอะไรกับใครไหมคะ
1: คือโดยหลักถ้าขายของธรรมดาขายอาหารเนี่ยผมไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการขายสุราอันนั้นต้องแจ้งละนะครับว่าเราจะขายสุรานะครับเพราะว่ามันมีข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่ห้าม
0: ต้องแจ้ง
1: ใช่ต้องแจ้งครับว่าเรามีขายอะไรบ้างนะครับขายเหล้ายังไงนะครับอย่างเช่นมันมีภาษีป้ายภาษีป้ายเราต้องติดเราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วยอ
0: ันนี้ป้ายขนาดเท่าไหร่คะหรือเล็กๆอย่างนี้ต้องเสียไหมคะ
1: ทางเขตเนี่ยเขาจะมาคำนวณ
0: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาเอง
1: ใช่ถ้าเรามีป้ายพวกเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะ เราจะประสงค์ติดป้ายเนี้ยเราก็พอยังให้คำนวณนะครับ
0: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของแจ้งเรื่องของสุราถ้าเป็นอย่างอื่นเหรอคะถ้าเป็นเบียร์เป็นอะไรพวกนี้แจ้งเหมือนกันไหมคะ
1: พวกเดียวกันนี่คือพวกสุราแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ต้องไปแจ้งที
1: ่มันจะมีที่เขาเรียกอะไรเป็นสัมปทานมิตรอะไรเงี้ยครับต
0: ้
1: องไปแจ้งที่นั่นนะครับ
0: แล้วก็จะมีเอกสารมา
1: ใช่แล้วก็ไปยื่นคำร้องขอเพื่อจะจำหน่ายนะครับ
0: ค่ะก็นับว่าตรงนั้นต้องทำและในส่วนของที่เห็นกันบ่อยเลยร้านหับเลยแผงรอยบางทีเราไม่รู้ว่าร้านตั้งยื่นออกมายื่นออกมาเกือบถึงทางเดินคนอย่างเงี้ยตามฟุตบาทเนี้ยไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไหมคะตรงนั้น
1: จริงโดยหลักแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับคือห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆสิ้นห้ามมาขายแต่ว่าคือเหมือนประเทศไทยเราไม่ค่อย กดขันตรงนี้มากนะครับก็ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะทำใหเราไม่สะดวกขึ้นนะครับผมเองผมก็เดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลักคิดอยู่ว่าคนขายของอยู่บนฟุตบาทคนเดินบนฟุตบาทตรงถนน
0: นะครับ
1: แล้วก็อ
0: ัน
1: ตรายด้วยนะครับผมเองเคยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อเมริการ้านขายของเขาไม่มีอยู่บนฟุตบาทเลยถ้าจะขายอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นเขาจะมีฟู้ดคอร์ทอะไรของเขา
0: เป็นสัตว์เป็นส่วนเลย
1: ใช่ไอตรงฟุตบาทเนี่ยไม่ได้เลยผมมีเรื่องนึงโอ้โหมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บอสตันนะครับผมดันถ่ายรูปเพลินผมเอากระเป๋าเนี่ยไปวางอยู่บนฟุตบาทนะครับทางนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนเขาใช้วีลแชร์ครับเป็น คนที่เป็นคนพิการนะครับ
0: ก็คือที่เอากระเป๋าไปวางเป็นทางของสำหรับคนพิการ
1: เขาไม่ใช่ว่าเป็นทางของคนทั่วไปครับแต่เป็นคือเขาสามารถจะใช้วีลแชร์เขามาได
0: ้
1: ปรากฏเขาก็เลื่อนวีลแชร์เขามาเรื่อยๆนะครับเลื่อนล้องเขามาเนี่ยแทนที่เขาจะหลบกระเป๋าผมนะครับไม่ใช่ครับ
0: ชนเลย
1: เขามาจอดตรงหน้ากระเป๋าผมแล้วบอกผมว่าให้ผมเอากระเป๋าถอยไปนะครับผมนึกขึ้นได้เลยว่าเราผิดเองนะครับ
0: ค
1: ือเราคิดว่าแบบบ้านเราจะถ่ายรูปแล้วก็วางกระเป๋า
0: เราทำอะไรตามสบายได้
1: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้เราเอาออกไปนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดละเพราะว่าเขาไม่มีการวางขวางอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องรีบไปหยิบและดันเราไปเจอเขาบนรถเมล์อีกโอ้โหเจอกันอีกแกก็คือที่นู่นเขามีสิทธิที่ค่อนข้างดีมากครับเรื่องของฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดูแลให้ได้เพราะว่าพอรถมาจอดนะครับเขาต้องเอาคนพิการเนี่ยครับเขาต้องเอาคนขับรถเนี่ยจ้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเป็นถาดรองมาต่อกับฟุตบาท
0: อ๋อรถโดยสารเนี่ย
1: ใช่ใช่รถเมล์เขาเนี่ยครับแล้วคือรถถึงจะเคลื่อนขึ้นไปข
0: ึ
1: ้นได้ถ้าเป็นบ้านเราคงทำไม่ได้
0: ใช่นี่ขนาดกระเป๋าเขายังขนาดนี้ถ้าเป็นร้านทั้งร้านนี่คงยอมกันไม่ได้
1: เขาฟ้องก
0: ัน
1: เลยครับเขาถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างจะรักษาสิทธิ์กันนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของกฎหมายที่ประเทศอื่นรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วร้านอาหารค่ะร้านแพงอันนี้เคยอย่างเช่นเคยเห็นคดีอันนี้ในทีวีพบบ่อยมากเลยตามข่าว
1: ครับ
0: ร้านคาราโอเกะเข้าไปนั่งนู่นนี่นั่นพอเวลาเก็บเงินออกมา 30,000 กว่าบาทช็อกเลยค่ะแค่คืนเดียว 30,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: อย่างนี้เราร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความอะไรได้ไหมคะ
1: จริงๆมันมีอยู่หลายแต่ว่าพวกราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเอาไว
0: ้
1: นะครับผมว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปกินร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการระบุราคาน
0: ะ
1: ครับถ้าไม่มีระบุเนี่ยนี่มีความผิดนะครับสามารถแจ้งความได้นะครับมีความผิดเลยแต่ถ้าร้านไหนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำเมนูเอาไว้หรือทำเมนูไว้ไม่แจ้งราคาอย่างเงี้ยเราสามารถร้องเรียนได้แล้วถ้ามันเจอร้านลักษณะนี้ผมว่าไม่ควรไปนั่งก็ควรจะเปลี่ยนร้านอะไรดีกว่า
0: ต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยข่าวที่ดูมาก็คือ 30,000 คนที่ไปเที่ยวคาราโอเกะก็ไม่มีเงินจ่ายละไม่มีเงินจ่ายปุ๊บยึดรถยนต
1: ์ใช่ก็เป็นอย่างนี้ครับก็
0: ยึดได้ไหมคะเอา
1: ใน
0: ทาง
1: เป็นเรื่องครับทำไม่ได้
0: อย่างเช่นเราไปทานข้าวจานละแค่30บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินจ่าย30บาทเขาขอยึดนาฬิกาเราอย่างนี้ไหมคะขอ
1: ทำไม่ได้ครับจริงๆเขาส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งเป็นเรื่องการโชคอะไรกันไปนะครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับเขาสามารถทำได้ในคดีลักษณะเขาก็ทำกันนี่นะครับ
0: ค่ะถ้าเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่โหดๆแบบนี้ค่ะ
1: คร
0: เราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนที่ไหนได้ไหมคะนอกจากการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ
1: โดยหลักที่มันจะเป็นคดีอาญาครับเรื่องการโชคทรัพย์อะไรก็ต่างก็ไปที่โรงพักเดียวที่โรงพักที่ร้านมันตั้งอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือบางคนไม่เข้าใจกลับไปถึงบ้านไปแจ้งโรงพักที่บ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
1: เพราะว่า เหตุเกิดมันเกิดที่โรงพักในร้านอาหารนั้นนะครับ
0: และอีกนิดนึงค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยจะซื้อผลไม
1: ้ครับ
0: โหอยากทานมากองุ่นเขียนไว้ทำไมถูกจังเลยกิโลละ50บาทเข้าใจเพราะว่า50บาทตัวเบลเลอร์เลยแล้วเข้าใจกิโล50แต่จริงๆเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ค่ะครึ่งกิโล
1: ครับ
0: อย่างนี้เราร้องเรียนได้ไหมคะไปแจ้งความได้ไหม
1: จริงๆโดยหลักต้องไอ้ตัวป้ายราคาเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ร้องเรียนพาณิชย์อะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะร้องเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยที่จะไปร้องเรียนอะไรมากมายนะครับ

0: เข้าไปบางทีมันบางเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับคือเข้าไปบอกว่าลดเห็นกันว่า50จริง
1: ๆ
0: ลด 50% อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียความรู้สึกอะครับ
1: จงใจลวงกันเห็นๆเลย
0: ใช่หรือว่าทำป้ายทำเอกสารชี้แจงตัวเล็กเท่ากับเล็กมากเลยนะครับก็จริงมีความผิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ค่อยไปดำเนินคดีอะไรมากมายแต่ร้องเรียนได
1: ้ถ้าเราร้องเรียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการยังไงกับลูกค้า
0: พอร้องเรียนเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้เราไปแจ้งความด้วยนะครับก็ดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงช่อโกงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็ไปในรูปแบบนั้นเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะอันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการเอาผิดคนขายนะคะอย่างเช่นในละครที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นสินค้าร่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะอย่างนี้คนขายก็ขึ้นราคาตามอำเภอใจได้เลยอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะคะสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการควบคุมแต่มีอย่างนึงค่ะที่เราควบคุมได้ก็คือถ้าเขาขายให้เราเกินราคานะคะเกินแบบมากกว่าปกติไปมากนะคะเราก็ร่วมมือกันที่จะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้านั้นซะนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะและเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งทูนและต้นชวนกันมาฉลองที่เงินเดือนออก
3: วันนี้เต็มที่นะเว้ยเพื่อนคิดอะไรดีวะ
4: ไม่รู้อ่ะ
3: น้องๆขอเมนูหน่อยครับเฮ้ยโคตรน่ากินเลยว่ะ
5: ว้าว
3: อาหารดีว่ะ
6: เดี๋ยวขอดูสักเมนูสักครู่นะครับ
3: เฮ้ยช่วงนี้ข้ามีปัญหาสายตาว่ะ
4: ยังไงวะ
3: เดี๋ยวนี้เว้ยสายตาสั้นว่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นว่ะ
4: เออ
3: เอ็งมีเมนูอะไรแนะนำข้าไหมวะ
4: เปิดดูดิอะไรเมนูที่เกี่ยวกับปลา
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาปลาช่วยให้สายตาไม่สั้นหรอวะ
4: เอ้ากินปลาทำให้สายตาดีไอ้เคยแม่ใส่แว่นปะล่ะ
3: เออก็จริงของแกวะเออพูดถึงเรื่องสายตาเนี่ยข้าไปตัดแว่นมาวะ
4: ยังไงวะ
3: ให้ร้านทำนะเว้ยแล้วมันวัดสายตาข้าก็วัดผิดค่าก่อก็แพงใส่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยวะแล้วข้าต้องทำไงวะไปหาทางร้านด้วยให้เขาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ข้าวะ
4: ไม่รู้อะแล้วไหนแว่นแกวะ
3: วันนี้เขาไม่ได้ใส่มาวะใส่บิ๊กไอวะเห็นเขานิยมกันดี
1: ค่ะพี่ทนายวิรัตคะ
0: ครับ
1: ผู้บริโภคถูกกระทำอีกแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็คือแว่น
0: ครับ
1: ตอนตัดก็ตัดดีอยู่หรอกแต่พอเอามาใส่ใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่รับเปลี่ยนคืน
0: ครับ
1: อย่างนี้เขาจะทำยังไงดีคะ
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็กฎหมายเราก็มีเปิดหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับเป็นที่ร้องเรียนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับชื่อเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ๋อ
1: ใครเคยได้ยินได้ตัวย่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มชื่ออะไร
0: ตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับอาจจะไปที่สคบเองได้เลยถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B ชั้น5
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตนเองนะครับถ้าเกิดว่าเจอในเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่างๆนะครับได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปเราก็สามารถแจ้งเบื้องต้นได้นะครับมีสายด่วน
1: อ๋อมีสายด่วนแจ้งด้วยกำลังจะถามอยู่เชื่อว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะทำยังไง
0: มีสายด่วนสคบนะครับเราจำง่ายๆครับ11แล้วก็66
1: 11 66
0: ก็จะทำง่ายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอะไรเงี้ย
1: คืออย่างนี้ก็เรียกมาคุยสองฝ่ายเลยไม่ใช่เรียกเฉพาะร้านค้า
0: ไม่ใช่ครับคือเขาเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสียหายเนี่ยเราก็จะเรียกให้ทางตัวของตัวผู้ประกอบการเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
1: ค่ะอันนี้สคบนี่คุ้มครองถึงขั้นตัวสินค้าด้วยแล้วก็ตัวเป็นบริการด้วยเหรอคะ
0: ด้วยครับ
1: อ๋ออย่างนี้ใส่เคยเจอค่ะตอนนั้นเคยกระเป๋าสตางค์หายไปสถานี

0: ำรวจมีโต๊ะข้างๆค่ะแอบฟังนิดนึงเรื่องคนอื่นเขาก็คือเป็นช่างตัดผมเขาตัดผมอะค่ะเหมือนลูกค้าไม่พอใจอะค่ะลูกค้ามาแจ้งความอย่างนี้เอาผิดได้ไหมคะเรื่องของการตัดผม
1: คือบางทีมันตัดไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ไซก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการอะไรยังไงต่อ
1: คือตกลงกันยังไงเราไม่ทราบอะครับแต่ในประเทศไทยผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ในต่างประเทศมีฟ้องร้องกัน
0: ค่ะประเทศไทยฟ้องร้องได้ไหมคะ
1: จริงๆผมว่ามันก็ฟ้องได้แต่ไม่ค่อยมีใครทำอะครับแต่ในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องกันเรื่องผมพอตอนแรกก็ตัดแล้วมันทำให้มันสั้นแล้วอยู่ดีก็สั้นจนแบบดูไม่ได้นี่ครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งการว่าให้ตัดแบบนี
0: ้
1: นะครับเหมือนเราไปตัดร้านตัดผมเนี่ยเราผมยาวอยู่แล้วไปตัดอยู่ดีเขาไม่ตัดเราสั้นเนี่ยเราเสียใจมากแต่มันก็ไม่มีใครฟ้องกันนะครับ
0: ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ให้ฟ้องแต่เป็นต่างประเทศฟ้องกันนะครับ
0: และในเรื่องของอย่างเช่นกรณีตัวอย่างในละครถ้าเขาจะไปฟ้องร้องสคบไปด้วยตัวเองนะที่แจ้งไว้ก็คือต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างคะ
1: ก็โดยหลักก็คือเอกสารต่างๆเช่นที่เราซื้อขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยไปนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็เตรียมพวกรูปถ่ายไว้เราจะถ่ายรูปไว้เพื่อเกิดในกรณีที่เขาจะได้เก็บไว้เข้าสำนวนพอจะเรียกมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ง่ายขึ้นครับก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดแว่นถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะโต้แย้งกลับมาว่าตอนวัดสายตาก็คุณบอกแล้วว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังจะแจ้งได้
1: ก็ต้องมานำสืบกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันตกลงกันว่ายังไงนะครับคือสคบเขาดีตรงที่ว่าพอมีเหตุการณ์โต้แย้งกันเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าแกตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีให้แกฟ้องให้เนี่ยนะครับให้กับผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
0: นะครับอันนี้ก็คือจะไปถึงขั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือจะมีการฟ้องร้องต่อไปค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแม่ขายอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเราอย่างเช่นร้านตัดแว่นทางที่ดีเราก็รับผิดชดใช้คืนให้ลูกค้าไปอย่างนี้ก็จะดีนะคะ
1: ค่
0: ะพี่ทนายวิรัติคะแล้วถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องสคบเรียบร้อยละกลับมาอีกทีร้านปิดหนีซะอย่างนั้นนะคะจะทำยังไงอะคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นนะครับผมให้สันนิษฐานคือทำใจนะครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปร้องสคบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานว่าเขาทำงานที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปฟ้องร้องภายหลังนะครับเราก็ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการนะครับถ้าเป็นบริษัทก็จะมีกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องฟ้องหรือยึดอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับการฟ้องไม่ยากแต่การบังคับคดีทำได้ยากเพราะบางคนไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยฟ้องไปก็อาจจะไม่ได้อะไรนะครับ
0: แต่ยิ่งอย่างกรณีนี้แว่นตาอันเดียวก็คงไม่ปิดหนีแน
1: ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าแต่คือถ้ามันทำงี้ไม่บ่อยมันอาจจะอยู่ไม่ได้
0: ใช่ถ้ากระทำกับลูกค้าบ่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะเวลาที่เรานะคะซื้อสินค้ามาก่อนที่จะออกจากร้านนะคะต่อหน้าคนขายเลยคุณผู้ชมนะคะหยิบสินค้ามาตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้นะคะอย่างน้อยถ้ามันเสียที่ร้านเลยเราก็ยังจะแจ้งเขาได้ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะจะได้มีประจักษ์พยานเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้เอาสินค้าเขาไปเสียหายข้างนอกนะคะมันเสียหายจากการกระทำของเขานะคะอย่างนี้จะดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทำมาค้าขายนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องของลูกค้าถูกกระทำแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าแม่ขายบ้างค่ะถูกลูกค้ากระทำค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามชมในละครตอนต่อไปได้เลยค่ะ
2: อุ๊เป็นเจ้าของร้านรองเท้าที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานกบซึ่งเป็นเพื่อนจึงแวะมาแสดงความยินดีกับร้านใหม่
3: เศรษฐีใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะกิจการรองเท้าไปได้ดีไหม
4: ไม่ไหวเลยช่วงนี
3: ้อ้าวทำไมล่ะทุกคนต้องใส่รองเท้ากันอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเปิดร้านละมั้ง
4: ก็เมื่อวานขายรองเท้าได้แค่คู่เดียวเอง
3: เหรอแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยัง
4: วันนี้เหรอแย่ยิ่งกว่าอีก
3: ทำไมล่ะขายไม่ได้เหรอ
4: ก็ลูกค้าเมื่อวานที่ซื้อรองเท้าไปเอารองเท้าเมื่อคืนละสิ
3: โอ้โหเพื่อนฉันเข้าขั้นวิกฤตนะเนี่ย
4: ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าลูกค้ามาขอคืนสินค้าและขอเงินคืนฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม
3: ว้าวก็ไม่รู้สิ
4: ฉันว่าก็ว่านะเธอเปลี่ยนรองเท้าไหม
3: เธอจะให้ฟรี
4: แม่ก็อดหนุนฉันคู่นึง
3: อันนี้จะให้ฟรี
4: เนี่ยฉันขันเนี่ยสักคู่เลยให้ฟรีเลย
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะน่าสงสารคุณอูจังเลย
1: ครับ
0: ขายได้คู่เดียวแถมยังถูกเอามาคืนอีกสินค้าที่ขายไปนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าคุณอูรู้สึกว่าไม่อยากรับคืนนะคะไม่คืนเงินได้ไหมคะ
1: จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าจะไม่คืนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องสคบได
0: ้
1: นะครับเขาก็ไปร้องพอไปร้องสคบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ประกอบการมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเรียกมาแล้วก็มาคุยกับทางตัวผู้บริโภคนะครับเขามาคุยเจรจากันอาจจะ1นัด2นัด3นัด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยคะ
1: ก็บางทีไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 นัดนะครับพอเรียกมาแล้วเราก็ต้องเสียเวลางาน
0: ใช่
1: นะครับหรือว่าพอสุดท้ายเราไม่ยอมอีกทางสคบเขาอาจจะฟ้องให้ทางผู้บริโภคอีกเราต้องขึ้นศาลคุณต้องไปจ้างทนายความในการดำเนินคดีซึ่งมันก็ถามผมเองผมว่ามันเสียเวลานะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแล้วก็จบกันให้ได
0: ้
1: นะครับเยียวยากันไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ
0: และที่ทรายเห็นบ่อยๆเลยตามร้านเสื้อผ้าซื้อแล้วไม่รับคืนอันนี้ผู้ขายมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อแล้วไม่รับคืนตามป้ายได้ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาครับแต่จริงๆมันต้องถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมันต้องรับเปลี่ยนรับคืนได้เพราะว่ามันก็ต้องคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในเวลาที่เราซื้อของเนี่ยเราบางทีอาจจะตรวจดูไม่ท่วนทีต่างๆนะครับมันจะมีถึงรับประกันนะครับเหมือนอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเนี่ยเขายังมีให้ว่าซื้อไปแล้ว7วันให้คุณดูว่ามันมีข้อเสียสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเครื่องได้เลย
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ต้องทำได้อะครับมันก็จะไม่ใช่คุณไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนเพราะเราบางทีเราก็มาตรวจไม่ได้เหมือนกันว่ามันเสียหรือไม่นะครับ
0: ค่ะใครเคยเจอไปซื้อหนังสืออันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นหนังสือตัดเย็บเสื้อผ้ามีแพทเทิร์นสอดในหนังสือใครก็ไม่แน่ใจที่จะดูตรงนั้นว่าแพทเทิร์นมันครบหรือเปล่าใครก็เลยถามพี่พนักงานเขาบอกว่าพี่ถ้ากลับไปบ้านแล้วไอ้ตัวแพทเทิร์นในหนังสือมันไม่ครบอ่ะเอาหนังสือมาคืนขอเล่มใหม่ได้ไหมเขาก็อ้ำๆอึ้งๆคิดอยู่สักพักนึงก็บอกว่างั้นน้องก็เก็บใบเสร็จไปด้วยแล้วกันอันนี้ใบเสร็จจริงๆแล้วมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการคืนของหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได
1: ้คือผมมองว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานว่าเราซื้อจากร้านนี้เพราะบางทีอาจจะโมเมจากซื้อจากร้านอื่นได
0: ้
1: ถ
0: ู
1: กไหมฮะอย่างน้อยสุดก็ควรจะเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับเปลี่ยนรับคืนเนี่ยเกิดซื้อไปกระดาษช่วงไหนชำรุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์หนังสือกฎหมายอะไรนู้นผมเนี่ยก็มีรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีเกิดพิมพ์ตกหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างจากหนังสือก็ต้องรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับ
0: มันเป็นรับเปลี่ยนคืนในกรณีนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของ
1: ครับ
0: ค่ะบางทีอย่างเช่นผู้หญิงซื้อเครื่องสำอางมีหลายสีหลากหลายสีตอนที่เราเลือกเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ้ยสีนี้ชอบแต่พอกลับไปบ้านลองทาไม่สวยค่ะ
1: ครับ
0: ขอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมอย่างนี้นี่จะร้องเรียนได้ไหมคะในเมื่อสีมันไม่ถูกใจค่ะ
1: คือตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราซื้อสีนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆพอไปถึงบ้านเราอยากจะเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบตัวผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นลิปสติกเนี้ยหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่งามแล้วล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นกรณีที่สีไม่ตรงล่ะเอามาโชว์ตัวนี
1: ้
0: เป็นอีกแบบนึง
1: อันนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจซื้อสีแดงแต่เราก็ซื้อมาแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอยากได้เราอยากได้สีส้ม
0: อ
1: ันนี้ไม่ถูกละนะครับ
0: มีกรณีนึงค่ะถ้าไปเจอสินค้า2ชิ้นเราซื้อมาในราคาที่แพง
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวเพื่อนซื้อถูกกว่านี่คุณขายถูกกว่านี้ก็ได้นี่อย่างนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมคะร้องเรียน
1: ผมว่าร้องเรียนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่สินค้าคุ้มเขาจะขายอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนผมซื้อเครื่องอะไรเครื่องสำรองไฟนะครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนเขาบอกขายราคาเต็ม 2,900 สมมติอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าถ้าเราเดินไปอีกหลายร้านเนี่ยมันขาย 2,400 แต่ผมซื้อแพงกว่าแต่คือว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนร่ำรวยเลยนะครับก็คือว่าสบายใจซื้อก็จบ นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราคาที่มันไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเราขยันเดินก็อาจจะได้ของถูก
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากที่เราจะร้องเรียนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราด้วยว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เลยว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีและคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่มีสภาพชำรุดนะคะเมื่อเกิดกรณีอะไรเราก็จะได้กล่าวถึงได้ว่าสินค้าของเรานั้นสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ได้มีตำหนิอะไรไปนะคะเพราะไม่ใช่นั้นแล้วนะคะถ้าเราละเลยนะคะในจุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถ้าลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วก็มาอ้างกับเราว่าสินค้าคุณไม่ดีเราก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการทำมาค้าขายหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Twitter ของทนายวิรัติได้นะคะที่ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามชมไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราย้อนหลังนะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่คุณผู้ชมต้องการจะแนะนำติดชมรายการของเราหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับรายการกฎหมายคลายเครียดของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะทรายกับทนายวิรัติและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตลอดหาเรื่องต้นรายการวันนี้นะฮะผมจะมาหาคนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องกฎหมายนะครับเขาสงสัยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเหล่านั้นส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำแบบนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีของจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวยวนแล้วก็ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำคัญเลยของจังหวัดจันทบุรีครับส่วนตอนนี้หลังจากเดินดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะไปพูดแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยอะไรไปคุยกับเขา

0: ในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องมาดูว่าท่านนี้เขาจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับป้าเต็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เล่าเรื่องของป้าเต็นมาได้เลยครับ
2: ค่ะเรื่องหลักรอค่ะ
0: หลักรอคืออะไรฮะ
2: หลักรอคือว่ามันเป็นประมงของพื้นบ้านคือว่ามันก็ออกไปกลางอวนรออยู่ในกลางคลองค่ะ
0: ไม่ใช่ทะเลใช่ไหม
2: ไม่ใช่ทะเลค่ะ
0: เป็นคลองเป็นส่วนน้ำจืด
2: ส่วนน้ำเค็มค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำเหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำที่จะออกสู่ทะเลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเป็นไงป้าเต็นอธิบายให้ผมฟัง
2: ลักษณะก็เป็นแบบว่าเขาจะตั้งเสานะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอวนที่ว่าไปนั่นไว้แล้วก็รอช่วงน้ำลงอย่างเดียวพอน้ำลงของอะไรๆมันจะลงมันก็ลงไปในอวนรอถ้าคือว่าถ้าน้ำไม่ลงไม่ไรมันก็รอไม่ได้ทำไม่ได้ใ
0: ช่แล้วเพราะว่าเราไปขึงกลางรอไว
2: ้
0: พอน้ำลงก็มาดูว่ามีปลามีสัตว์อะไรติดอยู่บ้างเราก็เก็บไป
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มาติดนี่เป็นปลาหรือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหน
2: ก็จะเป็นกุ้งค่ะ
0: เป็นกุ้ง
2: มันก็เป็นกุ้งขาวกุ้งนาอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่ไหมฮะ
2: มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกัน
0: อวนมันถี่ขนาดไหนฮะ
2: อวนมันก็ถี่มันก็เล็กคือว่ากุ้งออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาเล็กปลาอะไรก็อยู่ในนั้นแต่พวกปลาใหญ่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็ก
2: ค่ะ
0: ที่ติดอยู่ปลาเล็กกับกุ้งขาวกุ้งเล็กไอ้พวกกุ้งเคยเงี้ยเหรอที่ทำกะปิเงี้ยนะ
2: แต่กุ้งเคยไม่ข้าวอ่ะกุ้งเคยจะออก
0: อ๋อเพราะมัน
2: ใหญ
0: ่ไอ้อวนมันใหญ่กว่าตัวกุ้งกุ้งมันหลุดไปได้นะครับเราดักเนี่ยทุกวันไหม
2: ไม่ทุกวันค่ะ
0: ความถี่ขนาดไหนครับ
2: ความถี่เป็นวันหรือแบบ
0: อาทิตย์นึงเนี่ยทำกี่ครั้ง
2: อ๋ออาทิตย์นึงก็มันจะมีช่วงน้ำเสียกับน้ำไม่เสียนะฮะ
0: ค
2: ือว่าน้ำเสียนี่น้ำมันจะไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าเราจะออกไม่ได
0: ้ก็ทำไม่ได้
2: ค่ะคือว่าจะต้องรอที่ว่าพอถึงหน้าน้ำลงถึงเราจะรออวนได
0: ้
2: ถ้าน้ำเสียเราจะรอไม่ได้
0: แล้วงี้เดือนนึงป้าเต็นทำได้ประมาณกี่รอบอะ
2: เดือนหนึ่งก็ตีไปแล้วก็
0: เฉลี่ย
2: แล้วก็7-8 วัน
0: ออ
2: กทีหนึ่งแล้วก็อีก7-8 วันหรือ10 วันดีกว่าหยุด
0: เฉลี่ยประมาณเดือนละ2 ครั้งแล้วกันเนา
2: ะ
0: เดือนละ2 ครั้งรายได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ประมาณคืนมึงก็มี 2,000-3,000 มี
0: ต่อ1 ครั้ง
2: ต่อ1 ครั้งฮะ
0: ต่อ1 ครั้งประมาณ 2,000-3,000 นะฮะ
2: แล้วก็มี700-800อะไรงี้มันแล้วแต่ของมันจะรอ
0: ได้มากได้น้อย
2: เข้าใจ
0: เพราะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ก็ที่ฉันทำเวลานี้ฉันก็50 ฝาก็ที่ทำจริงๆแล้วชุดหลังที่ทำต่อจากเขาก็ประมาณ30 กว่าปี
0: โอ้โหแปลว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนทำมาแล้วแต่บรรพบุรุษเลย
2: เขาทำค่ะค่ะ
0: เป็นประมงพื้นบ้านของจันทบุรีนี่เลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปัญหามันคืออะไรฮะ
2: ปัญหาคือว่าทีหลังนี่ก็แบบว่าเขาคิดว่ารอแบบนี้สัตว์ในคลองจะหมดอะไรจะไม่มีอะไรเงี้ยฮะเขาคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนา
2: ะ
0: ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่อยากจะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ได้เติบโตไปขยายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
2: แต่
0: ที่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
2: เพราะว่ามันปลาพวกนี้มันจะไม่มีโตแล้วมันจะสุดขีดจำกัดของมันแค่แต่อย่างปลานิ้วก้อยกับนิ้วก้อยเขาเรียกปลาเก๋ย
0: ปลาเก๋ย
2: ค่ะปลาเก๋ยที่ก็ตากแข้งที่อย่างเงี้ยฮะมันก็ตัวเล็กก็มันก็จุดแต่แค่นี้ค่ะปลาในคลอง
0: ทั้งฝั่งของชาวประมงก็จะบอกว่ามันไม่ได้โตไปขยายพันธุ์หรอกตัวมันเท่านี
2: ้ไม่ขยาย
0: ไม่ไปขึงตัวมันก็เท่านี
2: ้ค่ะค่ะค่ะ
0: ความหมายคืออย่างนั้นนะฮะแล้วเราอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันเป็นกฎออกมาปุ๊บเขาก็มีคำสั่งออกมาเลย
2: มันก็มีนะเขาก็ขึ้นลงกันอยู่แต่เขาก็ยังเฉยๆยังนิ่งเฉยคือว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้ทำแต่คือว่าทำไม่ทำก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าคือว่าไม่รู้กี่ร้อยครอบครัวที่ว่าอยู่ในระยะเวลานี้นะบางคนนี่ถึงก็เครียดมากอย่างป้าไปยังเครียดเลย
0: ผมเข้าใจว่าทำกันมานานแล้วทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอดไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าไม่ได้ทำแบบน
2: ี้ใช่แล้วจะเวลานี้อายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรใหม
0: ่เข้าใจครับทีนี้เวลาเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเรายังมีการขึงอวนรอตรงนี้อยู่ไหม
2: ก็มันก็เหมือนขโมยเลยตอนนี้
0: เหมือนแอบทำ
2: เหมือนซุกทำ
0: เขารื้อไหม
2: ตอนนี้เขาไม่รื้อแต่เวลานั้นเขาก็มาตรวจ
0: เขาเคยมารื้อไหม
2: เขาเคยมารื้อค่ะ
0: เคยมารื้อ2 ครั้งแล้ว
2: เขาก็ตัดทิ้ง มันล้มไปแล้วทีนี้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำกินอะไรก็ขโมยทำขึ้นมาใหม่แล้วทำแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: เพราะว่าก็ต้องมีค่าเสาค่าตะข่ายค
2: ่
3: าแรง
2: จ้ะ
3: เพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ใน
3: การ
2: แบบว่าแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: แปลว่าทุกวันนี้รู้ว่ามันผิดแหละเพราะว่ากฎหมายประกาศออกมาแล้วแต่โ
2: อ
3: ้มันลำบากอะถ้าไม่ทำแล้วจะไปทำอะไรกินก็เลยต้องแอบลักลอบทำอยู
2: ่บางครั้ง
3: เขามีการตักเตือนไหมครับ
2: เขาก็ตักเตือนนะ
3: ตักเตือน
2: แต่พอตักเตือนเราก็อยู่สักทีพอเงียบๆปุ๊บเราก็ออกบางเพราะของเรายังตั้งอยู
3: ่มีความจำเป็นไม่รู้จะไปทำหากินอย่างอื่นอะไรอะเน
2: า
3: ะ
2: ใช่แล้วมันมากเลยอะหลายครอบครัวเลยทีเดียวเป็นร้อยๆปันๆเลยนะ
3: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราเลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังใบหน้าคุณป้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนประมงที่นี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบแล้วก็มาห้ามไม่ให้กระทำแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณป้าอยากจะถามพี่ทนายวิรัตวันนี้คืออะไรครับ
2: คือป้าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรที่ว่าพอที่อารุ่มอร่วยที่ว่าช่วยให้ได้ทำได้บ้างไหมจะให้ขยายตาอ้วนหรือจะให้อะไรก็ขอให้บอกมาจะได้ทำตามให้ทุกอย่างแต่ขอให้ได้ทำบ้างให้ได้กินได้ใช้มันมีกินมีใช้ในนี้บ้าง
3: น่าเห็นใจนะฮะคือคุณป้าเองรวมถึงชาวบ้านก็ยอมขยายตาอ้วนถ้าบอกว่าตาอ้วนเนี่ยมันถี่ไปเนี่ยจะยอมขยายให้นะ
2: ไ
3: อสัตว์ชนิดเล็กจะได้รอดไปได้เอาแต่ตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจับได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จับเถอะจะมีวิธีอลุ่มอล่วยผ่อนปรนอะไรได้ไห
2: ม
3: ต้องไปติดต่อยังไงที่ใครบ้างเนี่ยเนาะแล้วความผิดที่ได้นี่คุณป้าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าแบบเขาเตือนแล้วถ้าเขาจับจริงจังแบบไม่รื้อ
2: เขาก็จะยึดหมดยึดทรัพย์หมดแล้วก็ปรับเป็นแสนๆเนี่ย
3: ไม่แสนเลยเหรอเดี๋ยวผมถามพี่ทนายเพิ่มแล้วกันนะในส่วนนี้ว่าถ้ายังทำต่อเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้มี2เรื่องเนาะที่คุณป้าเตนอยากทราบนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคือเราเห็นใจแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงอันนี้ค
2: ุ
3: ณป้ากับเพื่อนบ้านก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากมารังแกหรอกนะครับ
2: แต่พวกป้าคือมากกว่าพร้อมนะก็รู้นะที่ว่าคือว่าเหมือนก็คำสั่งเข้ามาคือว่าจะให้เขานั่นกันไปไหนเขาก็ต้องมาตามคำสั่งอ
3: ย่างนั้นเขาก็โดนลงโทษอัน
2: น
3: ี้
2: เราใช่แล้วเข้าใจ
3: เดี๋ยวผมถามพี่ทนายวิรัตให้ขอบคุณป้าเต็นมากๆวันนี้ขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: ป้าเต็นทำประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าหลักรอด้วยการตั้งเสาที่ปากแม่น้ำปลาก็จะมาติดที่อวนที่ปักไว้โดยจะทำเฉพาะช่วงที่น้ำลงประมาณเดือนละ2ครั้งทำมา30กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าห้ามทำเพราะกลัวว่าสัตว์น้ำที่ดักได้จะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรในช่วงแรกจึงแอบทำบางครั้งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ตัดอีกบางครั้งมาเจอตอนที่กำลังปักอวนก็จะทำการตักเตือนป้าเต็นจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการใดที่จะต่อรองหรือผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้
1: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะเรื่องราวของป้าเต้นก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะพี่วิรัตพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแนะนำป้าเต้นบ้างคะว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี
6: ้คืออย่างนี้ครับถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนทุกคนจะต้องอะไรครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเรากฎหมายเนี่ยมันบังคับกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับกับคนใดคนหนึ่ง
5: ก็คือกฎหมายก็ยุติธรรมสำหรับคนทุกคนในสังคม
6: ใช่ใช่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปอาจจะไปจับแล้วมันมีผลทำให้คนอื่นอาจจะต้องลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องทำตามนะครับหรือในกรณีที่เกิดเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องเรียนหรือว่าไปเจรจาหรือพูดคุยได
5: ้
6: นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได
5: ้ค่ะ
6: ครับผม
5: ค่ะและในส่วนของป้าเต็นนี่พี่วิรัตพอจะแนะนำได้ไหมคะว่านอกจากอาชีพประมงที่ทำอยู่แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อมีในข้อกฎหมายอย่างนี้เข้ามา
6: คืออย่างนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างนะครับอย่างเช่น ผมยังจำได้เลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย20เกือบ3 20ปีที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือของทนายเองเนี่ยก็ทาง

0: ทนายความเนี่ยครับชีวิตก็เปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำอาชีพนี้เราอาจจะได้ทำอีกอาชีพหนึ่ง
1: อาจจะดีกว่าด้วยนะ
0: ใช่เราก็ต้องมองไปอย่างนั้นถ้าเรามองซะอย่างนี้มันก็สบายใจนะครับก็อาจจะมองว่าถ้าในกรณีที่รัฐเขาห้ามทำแบบนี
1: ้
0: เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับในขณะที่ผมว่าลองมองไปหาหลายๆโอกาสจะดีที่สุดนะครับ
1: อาจจะเปลี่ยนจากการจับสัตว์น้ำเป็นแปรรูปสัตว์น้ำขายก็ได้เพิ่มมูลค่า
0: หรือแบบอาจจะเขาไม่ให้ทำอย่างลักษณะนั้นก็ต้องไปใช้เรือเล็กหรืออะไรก็ตรงแล้วแต่คือสามารถทำได
1: ้ก็คือต้องปรับตัวนะคะยังไงคุณผู้ชมคะเราก็ต้องเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎนะคะที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะอาชีพยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะเกี่ยวกับการประมงทำไม่ได้นะอาจจะเป็นการแปรรูปนะคะอาหารทะเลก็ได้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูกันไปอีกทีนะคะยังไงก็เรื่องราวของการจับสัตว์น้ำเรื่องของดักรอก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบสำหรับพี่ทนายวิรัตนะครับแหมเป็นความรู้มากๆเลยนะฮะหวังว่าคุณป้าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับมาที่คุณป้าท่านต่อไปนะฮะป้าน้องสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องราวของป้าน้องเป็นยังไงครับ
3: ก็มาอาศัยบ้านญาติอยู
2: ่ครับ
3: แล้วโดนเขาหาบุกรุ
2: ก
3: สถานที่ทางราชการ
2: เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยทำไมถึงว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการล่ะมันเป็นที่แบบไหนที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ย
3: ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่ราชวัสดุ
2: อ๋อที่ราชวัสดุคือไม่สามารถซื้อขาดเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินได
3: ้ค่ะ
2: นะครับให้มาทำกินชั่วคราวว่างั้น
3: ค่ะ
2: แล้วตอนที่คุณป้ามาอาศัยอยู่เนี่ยญาติที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนเขาได้บอกไหม
3: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพ่อก็เสียนานแล้วเพราะบ้านมันเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
2: บ้านเก่าคือเจ้าตัวก็ไม่ทราบเนี่ยหรอ
3: เจ้าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องทำยังไง
2: อ๋อคือมันตกทอดอยู่กันมานานเป็นร้อยปี
3: ค่ะ
2: แล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยโดยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ราชวัสดุ
3: ค่ะ
2: นะครับแต่เผอิญป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่นี
3: ่ค่ะ
2: เราก็แจ็คพอตเข้าพอดีเลย
3: ใช่
2: อยู่มานานแค่ไหนก็ถึงมีหนังสือเตือนมาม
3: าอยู่ได้4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละ
2: แป๊บเดียวเองเนอะ
3: แป๊บเดียวก็เราก็ลงทุนสร้างห้องน้ำอะไรก็พังหมดเราก็ทำเต็มที่อ่ะนะ
2: อ๋อแปลว่าป้ามารีโนเวททำใหม่หมดเลย
3: ใช
2: ่กี่บาทที่ทำไป
3: เนี่ยหมดไปเรา 70,000 บาท
2: 70,000
3: ค่ะ
2: เยอะอยู่อันนี้ทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นร้านค้า
3: เป็นที่อยู่อาศัย
2: ขายของอะไรด้วยมั้ย
3: ขายกาแฟสดนั่นแหละ
2: ขายกาแฟสดก็คือขายของหน้าบ้านด้วย
3: ค่ะ
2: แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วย
3: จ้ะ
2: อยู่กันหลายคนไหมฮะอ
3: ยู่กันสองตายาย
2: สองตายายกับสามี
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่บ้านคือทำงานอย่างอื่น
3: ค่ะครับ
2: นี่เป็นบ้านอาศัยเป็นหลักนะฮะหนังสือแจ้งมานานเนี่ยครับ
3: แจ้งมาตอนเราวันที่10กุมภาพันธ์นี่แหละเขาแจ้งมาแล้วก็ให้ออกภายในวันที่8มีนา
2: เดี๋ยวนะเดือนเดียวเองเหรอ
3: ค่ะ
2: โอ้เขาให้เวลาเดือนเดียวเลยในการย้ายออกเนี่ยนะฮะ
3: ใช่คือไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
2: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเวรคืนนะครับเพราะว่านี่เป็นที่ที่เขาว่ายง่ายเขามีสิทธิ์เอาคืนอยู่แล้ว
3: ค่ะ
2: แต่เดือนเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากนะคุณผู้ชม
3: น้อยมาก
2: แล้วคุณป้าทำไงฮะ
3: ตอนนี้คนข้างบ้านเขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็บอกไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้มารับรู้หน่อยอะไรหน่อยขอความเป็นธรรมมั่งอะไรมั่งก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
2: แล้วนี่มันล่วงเลยมาปลายปีแล้ว
3: ก็วันที่14จะถึงเนี่ยก็คือขึ้นศาล
2: ผมขออนุญาตถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังนี้มีไฟฟ้าประปาบ้านเล็กที่ไหมครับ
3: มีค่ะ
2: มีแบบปกติทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครันเลยเพราะนั้นก็ได้รับการติดต่อจากไฟฟ้าประปาแล้วก็กรมที่ดินมานานแล้วแน่นอนนะฮะไม่ได้มาปลูกเองว่างั้น
3: ค่ะ
2: ก็คือไม่ได้ว่ายง่ายไม่ได้แอบมาขโมยปลูกในที่ดิน
3: ไม่
2: ของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง
3: เขาอยู่ในน้ำ
2: ทีนี้ตอนนี้มันล่วงเลยมาปลายปีแล้วคุณป้าไปอยู่ไหนอ่ะ
3: ป้าก็อยู่ในบ้านนั้นแหละ
2: อยู่ที่เดิม
3: ค่ะ
2: อ
3: ้
2: าวแล้วเขาไม่มาไล่เหรอ
3: เขาก็ไล่เนี่ยพอเขาจะขึ้นศาลวันที่14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะ
2: ที่จะถึงตอนที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยนะฮ
3: ะ
2: ขึ้นศาลว่าเราไม่ยอมย้ายออกเหรอ
3: ไม่ใช่คือเขาก็จะให้เรารื้อถอนออกไง
2: เราต้องรื้อถอนด้วย
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่ย้ายไปแต่ตัวเหรอ
3: ไม่
2: เราต้องเสียค่ารื้อถอนเองให้เหลือแต่ที่ดินเปล่าๆนี่เหรอฮะ
3: ค่ะ
2: มีคนอื่นนอกจากคุณป้า2

0: ตายายที่อยู่ด้วยกันไหมฮะบริเวณใกล้เคียงโดนด้วยไหม
1: มีอยู่3หลัง
0: แล้ว3หลังนั้นรื้อถอนไปยัง
1: ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: อยู่ด้วยกัน
1: รอก็ยื้อกันอยู่
0: ก็คือจะขึ้นศาลด้วยกันหมดนี่เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็ยังมีที่อยู่สำรองไหมฮะตอนนี
1: ้ไม่มีค่ะ
0: ยังไม่รู้จะอยู่ไหนด้วย
1: ก็เช่าห้องแถวอยู่แถวนี
0: ้แปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้ว
1: อยู่แต่ก็จะหาเช่าอยู่นั่นแหละ
0: น่าจะต้องหาแล้วแหละเพราะว่าเวลามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
1: ใช่เพราะมันใกล้ชิดมาก
0: คุณป้าอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายวิรัติที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับ
1: ป้านะไม่มีปัญหาเพราะป้ามาอาศัยเขาแต่ว่าสงสารคนแก่ๆอยู่อายุ80แล้วเงี้ย
0: ครับ
1: เขาอยู่ตั้งแต่เขาอยู่อายุ20อ่ะและตอนนี้เขา80ฝ่าแล้วอ่ะ
0: ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่งั้นถามเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ทนายให้ว่าเรามีวิธี
1: ใช่มี
0: เจรจาพูดคุย
1: แบบไหน
0: ขั้นตอนต่อรองอะไรยังไงได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะเพื่อจะเยียวยาตรงส่วนนี้นะฮะหร
1: ือ
0: ว่าเพื่อหาทางเลือกสำรองให้ตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อเพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะเนาะจะไปรื้อถอนยังไงอะรื้อถอน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เง
0: ิน
1: ใช้เงินทั้งนั้นเนี่ยไหนจะกินไหนจะใช้ทุกอย่าง
0: แล้วถ้าไม่มีเงินรื้อถอนเนี่ยจะถือว่ามีความผิดด้วยหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามพี่ทนายให้นะฮ
1: ะ
0: ขอบคุณมาน้องมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับพี่ทนายวิรัติฮะบ้านเรือนอยู่กันมานะครับคุณป้าไม่รู้อีโหน่อีเหน่เพิ่งมาอยู่ได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็โดนประกาศว่าที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะครับให้ย้ายออกภายใน30วันจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยเวลาที่เขาประกาศให้ย้ายออกมาได้ก็ค่อนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะมีวิธีการเจรจาต่อรองไหมมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีเงินรื้อถอนล่ะครับจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าและโทษที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับพี่ทนายเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉนวนครับ
2: ป้าน้องมาอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ได้ 4-5 เดือนก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการเพราะที่ที่ป้าน้องมาอาศัยอยู่คือที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าก็คือพ่อที่เสียไปซึ่งอยู่มานานเกือบ100ปีไม่นานก็มีหนังสือแจ้งให้ป้าน้องย้ายออกภายใน1เดือนคนข้างบ้านก็ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรื่องก็เงียบหายโดยป้าน้องจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ทำการรื้อถอนออกแต่ป้าน้องไม่มีเงินเพื่อรื้อถอนจึงอยากรู้ว่าหากไม่ทำแล้วออกไปเฉยๆจะมีความผิดหรือไม
3: ่พี่วิรัติคะป้าน้องอยู่ได้แค่4เดือนเองแล้วก็ลงทุนทำบ้านอะไรไว้ซะอย่างดีแล้วจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วกลายมาเป็นที่ราชพัสดุซะอย่างนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของป้าน้องไซมีข้อสงสัยค่ะว่าที่ราชพัสดุนี่คือที่ประเภทไหนคะ
4: ก็ที่ของราชการเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยก็ไว้ให้ประชาชนไว้บางทีก็เป็นเช่านะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ของรัฐก็เป็นการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันแต่ก็อาจจะมีค่าเช่านะ
3: และที่ตรงนี้เป็น100ปีแล้วด้วยจนเจ้าของเองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นที่ราช
4: แต่ส่วนใหญ่จะมีสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับบางทีผมพี่เคยเห็นนะว่าโอ้สัญญาเช่านี่เก่ามากแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนสัญญานะครับก็คือว่าเรียกคนเช่าเพราะบางคนเช่าบางคนก็เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนสัญญาเช่ากัน
3: เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าของที่ให้ป้าน้องมาอาศัยนี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ต้องทราบอยู่ครับ
3: แต่ไม่ได้บอกป้าน้องเนาะน่าเห็นใจป้าน้องนิดนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่ราชพัสดุไซก็ทราบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยมันมีชื่อหลายอย่างมากเลยค่ะ
4: ใ
3: ช่เลยสงสัยว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งไปได้กี่ประเภทบ้างคะ
4: คือจริงๆแล้วเอาน้องสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยครับก็คือมีที่ดินของเอกชนก็คือที่ดินของพวกเราเนี่ยกับที่ดินของรัฐแค่นี้พอ
3: ค่ะ
4: ส่วนที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นโฉนดมีทั้งเป็นทั้งสิทธิครอบครองของรัฐก็มีอย่างเช่นสปกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆ ก็คือมีของเอกชนกับของรัฐบาลนี่แหละ
3: ก็คือจำแนกมีอยู่หลักๆ ก็คือของรัฐบาลของเอกชนแต่สามารถจำแนกเป็นแบบต่างๆได้อีกหลายแบบ
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคะและที่เราเจอบ่อยๆเลยคือการพูดถึงเรื่องเวียนคืนที่ดินได้ยินมาแต่เด็กแล
4: ้
3: วแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเวียนคืออะไรแล้วจะเวียนคืนกันทำไมคะ
4: เว้นคืนที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อในเขาเรียกกฎหมายนะครับตรงที่ว่าสมมุตินะครับว่าบ้านน้องทรายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็

0: ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะไปสร้างรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการที่จะไปสร้างสนามบิน
1: ค่ะ
0: เป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
1: แต่คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ไซถือสิทธ
0: ิ์ใช่น้องเป็นก็กรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะสร้างสะพานลอยหรือเขาต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
1: สร้างอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์นะ
0: ใช่ใช่ตรงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องผ่านบ้านทับบ้านน้องหรือว่า
1: ห่วงจุ้ยดีไปนิดนึง
0: ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขาจะผ่านเขาทำยังไงได้บ้างครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเอกชนซื้อขายกันเนี่ยน้องไม่พอใจฉันไม่ขาย
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: เราอยู่มาตั้งนานแล้ว
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกฎหมายก็คือว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินตรงนี้นะครับตรงนี้น้องก็ต้องยอม
1: อ๋อเพราะฉะนั้นความแน่นอนในชีวิตของเราก็ไม่มีเลยเราอยู่บ้านของเราอยู่ดีๆวันนึงเราจะต้องถูกให้ออกจากบ้านหลังน
0: ั้นใช่เป็นไปได้ครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันตรงนั้นอาจจะมีทางด่วนตัดผ่านเนี่ย
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นมีทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่านมาแล้วไซไม่เสียที่ดินไปแล้วไซจะไปอยู่ที่ไหนไซจะได้เงินชดเชยไหมล่ะคะ
0: จะได้เงินครับเขาก็จะคิดอัตราเรื่องการคืนให้นะครับเว้นเขาเรียกเงินเว้นคืนนี่แหละนะคร
1: ับ ก็ยังดีก็คือเหมือนซื้อที่ต่อจากเราเลย
0: ใช่ใช่ก็ให้ในอัตราที่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบล้ำขนาดได้เยอะอะไรคงไม่ใช่ก็ได้ละในระดับราคาตลาดพอสมควร
1: ก็คือเยียวยาให้ชีวิตเราปกติที่สุดไม่ได้ขาดทุนที่จะต้อง
0: บางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอถูกเว้นคืนแล้วไปอยู่ที่อื่นก็กลับดีก็มีครับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาเสมอไปก็มีโอกาสที่ดีๆมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของป้าน้องค่ะพี่วิรัตคะป้าน้องนี่พอจะให้หน่วยงานไหนมาเยียวยาได้ไหมคะกรณีแบบนี้เพราะตัวป้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นที่ราชพัสดุ
0: ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รู้แต่ว่ายังไงที่สุดเนี่ยทางที่ดินของร้านเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการขับไล่อยู่แล้วนะครับจะเยียวยาหรือไม่จริงๆมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าวันที่อย่างวันที่เราจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่มาให้เราเช่าหรือว่าเราจะเช่ากับเขาเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
1: ่
0: นะครับบางทีเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้บางทีลูกความเนี่ยให้ไปอะไรไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวนี้เช่าได้ไหม
1: อ๋อพื้นที่นี่คือตรวจสอบ
0: ใช่ทางเราก็จะไปเราไปตรวจสอบว่าจริงๆเขามีกรรมสิทธิ์ไหมเพราะเราจะไปเช็คถึงพวกโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยเช็คแล้วว่าตรงนี้สมมติน้องสายอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยแล้วพี่จะเข้าไปเช่ากับน้องตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องสายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไหมหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไหมถ้าพี่ไปทำสัญญากับน้องมันไม่ผูกพันอะไรเลยแต่ถ้าน้องมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำไงครับก็คือเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราจะทำสัญญากับใครยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่นะครับ
1: ถ้าในกรณีของป้าน้องเนี่ยย้ายออกยังไม่เท่าไหร่นะคะพี่วิรัตแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างลงไปแล้วถ้าป้าน้องเนี่ยเขารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับไปเพราะมันอาจจะเอาไปสร้างที่อื่นได้อีกตรงนี้ป้าน้องสามารถทำได้ไหมคะ
0: ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม้เลยก็สามารถยกไปทั้งหมดได้แต่ปูนมันต้องทุบหมดนะครับมันก็อาจจะทำได้ยากครับ
1: ค่ะพี่วิรัตค่ะในส่วนของป้าน้องเนี่ยมีคำสั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือคำสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป้าน้องลงทุนปลูกไว
0: ้
1: นะคะตรงนี้ป้าน้องไม่มีเงินนะคะที่จะไปจ้างคนมารื้อถอนถ้าป้าน้องไม่รื้อถอนมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออย่างนี้ก็โดยหลักแล้วหลักที่เขาออกคำสั่งในการที่จะฟ้องขับไล่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกผิดอะไรหรอกครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยความตั้งใจของคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้คนออกไปมากกว่านะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเรานะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องไปจ้างช่างมาทุบเอาเองแหละนะครับแต่ทางที่ดีเราถ้าเราทำได้เองได้ทำดีกว่านะคร
1: ับ ก็คือถ้าป้าน้องไม่มีเงินในส่วนนี้ที่จะทำตรงนี้จริงๆก็คือสามารถออกมาแต่ตัวได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะตรงนี้ป้าน้องต้องมีการเซ็นเอกสารสิทธิ์อะไรไหมเป็นหลักฐานในการออกเผื่อจะมีปัญหาที่หลังเกี่ยวกับ
0: คงไม่มีนะครับต้องออกเลยครับก็คือมันจะมีคำสั่งศาลถ้าไม่ออกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งศาลเนี่ยถ้าป้าเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ย นะครับอันนี้อาจจะโดนจับขัง
1: ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมว่าฉันจะออกแล้วนะในวันนี้อะไร
0: ก็บอกเขาได้ครับเขาบอกเขาได้จะได้ทราบตรงกันแล้วก็คุยเข้าไปเลยครับว่าไม่มีเงินทุบนะครับเขาพูดตรงๆนะครับ

0: นี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทำได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำป้าน้องไหมคะในเรื่องนี
1: ้ถ้าป้าน้องก็คงจะรีบต้องรีบออกครับแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือจะไปทำนิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอแนะนำจริงๆนะครับคือว่าเราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่มาให้เราเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์เราอย่าไปทำสัญญาเขาเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนะคะบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของบางท่านนะคะแต่ว่ากฎหมายนั้นนะคะก็ถูกนะคะเขียนมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะให้ใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัตค่ะด้านหน้านี้นะคะที่หน้าจอเลยและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะคะและอีกท่านนึงเลยค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ชลบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

มื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไฟแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี้ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาว

แม่ก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะ

0: ทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติคืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

างคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการพอสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50%กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้ clinical data มาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งที่เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายในวันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเคนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราควันให้อุ้ยเราควันให้น่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างพะ
7: พอนำพัดเจ้า
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
8: นี่ลูกเต๋าก็นี
3: ่ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทั้งรอบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋างด
4: เจ้า
3: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: ที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง

0: 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นตาลจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกตาลว่าลูกนะครับในประเทศไทยจะพบต้นตาลในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาทุ่งเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มตาลนะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มตาลขายนะครับเป็นอาชีพของพ่อของแม่คน
2: เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
3: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
2: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกตาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: เอ้ยกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับที่มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
4: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
5: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
4: น้ำแรงอย่างนี้เลยหรอคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
5: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งนี่ไม่ได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวเพราะอย่างพี่ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
6: จะมีจุดดำๆค่ะถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆจะเป็นสีเขียว
7: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
6: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่
1: อันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเตาครับของบ้านเราสุดเท่านี้เป็นสุดแรกต้มเตาของกู
4: ไปที่ไหนคะ
8: ใกล้ๆนี่ครับแม่ใกล้ๆเนี่ย
4: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
8: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
4: ค่ะ
1: ไปกี่โมงดอน
8: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเตาโดยเฉพาะการไปหาเตาในป่า
9: ครับป่าเตาชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
1: แต่ก่อนเคยไปหาเตาด้วยกันบ่ห้อง
10: ไปน่ะ
1: ไปหา
10: ไข
1: ่ของเตาไข
11: ่ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
10: เป็น10คืนก็มี
1: พออยู่บ้านผมมีอาชีพแล้ว
10: บ่มียังแล้ว
1: ก็ต้องนอนกับเตาน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
12: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อของข้าวกล้วย
13: นี่
12: อาศัย
13: ของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับอันนี้ใบปะทูครับ
13: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
14: ครับ
13: กินกี่รอบกี่ครั้ง
14: มื้อเดียว
13: เอามื้อเดียว
14: ที่เหลือก็หาว
15: นี่มาอยู่กี่วันครับ
14: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต่าก็ใส
0: ่ 4:00 พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับพี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
16: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
14: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กะละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกเล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาวเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกตาวจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้นขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะอ
1: ยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำนี่ทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: วันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเต๋ากัน
1: แถวนี้มีไหมคะต้นเต๋า
2: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
2: จะถึงป่าเต๋าถึงที่เต๋าอยู่ครับ
1: ค่ะหนูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
2: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเขาความจะยาก
1: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
2: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเต๋าอยู
3: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
2: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเต๋า
4: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
1: ค่ะ
4: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
2: นั่นนะ
4: เขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเต๋าก่อนเนาะ
0: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเต๋าก็จะไปหาเต๋าครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเต๋าว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้าม
4: ไม่ที่ขอเต๋าก่อนเนาะ
1: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
4: เออไม่ที่เพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเขาจะต้มเขาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
1: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
4: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
3: ่ก่อนปลูกเต๋า
1: ค่ะอ๋อมันมีอะไรอย่าง
4: นี้ครับมีแหลม
1: พี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
4: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
1: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
4: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
1: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
4: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
2: ดำๆนี่ก็ต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
1: ธุ์ต้นไหนคะที่น่าจะต
5: ั
1: ด
5: ต้นนี้ครับข้างบน
1: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี่
5: อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
3: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
0: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
5: ใช้มืออย่างเดียว
0: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
5: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
5: ครับถ้าไม่ได้ก็ต้องไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
0: พี่ดอนตัดลูกเต๋าลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
7: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
5: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
0: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอครับพี่เนี่ย
5: หนักก็ต้องไป
0: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
7: แบกไหวกี่กิโลครับพี่
5: ประมาณ30กว่ากิโล
0: แข็งแรงจริงๆต้องขนเต๋ามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
5: อันนี้รีลูกเต๋าเพื่อจะไปต้มใส่
1: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
5: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
0: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
5: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
8: คือต้มทั้งลูกเลย
5: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำไอ้เปลือกมันเปื่อย
1: ต้มเต๋าเนี่ยนานเท่าไหร
5: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
0: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
5: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
2: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
2: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
2: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
2: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
3: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
2: ต้องวางไว้ข้างๆเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: รุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ก็จะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันก็ได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบคะวันนี
1: ้ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การลงแพ้นะครับเมื่อก่อนเขาลงแพ้เขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงบ่แห้งขอดลงพองละการลงแพ้มันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต่าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
5: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยาก

0: นะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
2: มารอเป็นเดือนไม่ได้แล้ว
0: พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
2: เสียงดัง
3: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
4: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
5: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นเลยไงตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข
6: ่โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
3: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
6: ล้อโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
6: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่คร
1: ับก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกปประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารยาท
1: อ่ะโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างครับตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับ

0: เราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
1: ้กรวด
2: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
0: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
2: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: มันเรื่องการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
0: ใช่
2: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
0: ทำได้ครับ
2: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
0: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
2: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
0: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
2: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
3: หาเหตุก่อน
2: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดบนแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
0: ใช่ครับ
2: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
0: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
2: เฮ้ย
0: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วยเทโฟมเหรอ
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
2: เอาละ
0: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
2: โอเค
0: ครับ
3: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วย
0: ทำได้เลยครับ
2: เหรอ
0: ครับผม
2: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
0: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
2: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
0: เป็นของเลวครับ
2: อ้าวเหรอ
0: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
2: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
0: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
3: 25เท่า
0: ใช่25เท่าเลย
2: บึ๊บเลย
0: บึ๊บเลย
2: อ๋อต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
0: ใช่ครับ
2: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
0: ครับ
2: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
0: ใช่
2: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
0: ใช่ครับพ
2: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
0: ใช่คร
2: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุบตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกัน
3: งานใหญ่
2: โอ้ตายเลยทำไม
0: ครับ
2: แต่ไม่ใช่นะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
0: ้ครับ
2: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะครับขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
0: ครับผม
2: ครับผมไป
0: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลยนั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ถ้า
2: เป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: มันเข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงหู้เอาแล้วมาแล้วคือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยถ้วยฟูแล้ว

0: ไม่ฟูแล้ว
1: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
2: ีอันนี้คือโฟม
1: อันนี้โฟม
2: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะเออฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
0: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
2: ก็ใช่
0: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
2: เป็
0: นของเปลือง
2: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
2: ับ
1: ใช่
2: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
2: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
2: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกครับ
2: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
2: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
2: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
2: อ๋อมีข้อดี
0: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
2: อ่ะใช่มันมีโหลด
0: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
2: เออใช่
0: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
2: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
0: ้เป็นงานซ่อมแซม
2: ครับมันจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าน่าตอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
0: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
2: โอ้เออครับผมยังไง
0: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
2: PU
0: ใช่ครับ
2: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
2: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
2: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
2: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
2: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
2: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
2: อ่ะก็ใช่
1: ใช่ครับ
2: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25 เท่า
2: 25 เท่า
1: ใช่
2: แล้วกระป๋อง
0: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
2: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
2: เออไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
2: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
2: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้งบวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
2: ได
0: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
2: ไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
2: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
2: เออ
1: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
2: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
2: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
2: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
0: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
0: จินตนาการจินตนาการ
2: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: ครับ
2: อังกฤษกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้มั้ยว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับ

0: สิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
1: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเก๋เรียบร้อย
0: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
1: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: เกิดการซุดตัว
0: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
1: อ๋อ
0: สันนิษฐานในเบื้องต้น
1: ด
0: ับแร
1: ก
0: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาก้าวเดินเน
1: ี่
0: ยวิธีง่ายสุด
1: โอเค
0: แต่
1: โดยกายภาพเลยสังเกต
0: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
1: ้
0: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
1: เออน่าสนใจ
0: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
1: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติทำมนุษย์ทำแล้วก็
0: ถมดิน
1: ถมไม่ดี
0: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
0: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
0: ใช่ประมาณ2ถึง3เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนที่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง7ถึง10เซน
1: เฮ้ย
0: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
0: อุ้มพยายามพยุงด
1: ิน ใช
0: ่ไ
1: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: ครับ
1: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: เออก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดถึงสิบเซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
0: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
1: แต่มันลงเรื่อยๆ
0: ถ้าสิบปีก็มาเป็นทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็น
0: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
0: ันดับที่สองคือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
0: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
0: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตรสองเมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็น10-20เมตร
1: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
0: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะฐานะเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันก็ไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
0: ัน
1: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ อยู่กันไม่ได้
0: อันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
0: ต้อง
1: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้มาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
1: ่
0: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสอง
1: โอ้ยมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเว ลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
0: ่
1: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: มันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: นะยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
1: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
1: ้ใช
0: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
0: คุ
1: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
0: ไ
1: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
1: เนียนๆ
0: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ไม่เสร็จนะ
2: ใช่
1: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ครับ
2: เราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้
2: ว้าย
0: ไม่ใช่
1: เป็นที่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่ก็คือมีกรวดทั่วเน
0: ี่
1: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
1: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
1: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
1: อ๋อใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
0: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
0: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
0: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตรายแบบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
0: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เขาประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่สองเนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่ฮะอย่างนี้เรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไป ผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งควรต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
7: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
6: ครับผู้จัดการ
8: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
6: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช่
4: ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
8: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
6: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะมานี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
6: ใช่เลย
8: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
6: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
8: ใช่แล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
6: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วละสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้หรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
8: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
6: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายเธอจ่ายเธ
0: อจากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเลยนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก่อนเลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาวางที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายมั้ยครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
1: เหรอฮะ
3: ค่ะ
1: นี่ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอน
3: ค่ะ
1: ยังไงก็ไม่จ่ายนะคร
3: ับ ไม่จ่ายค่ะ
1: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลย
3: ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณรัชดา
5: ก็ไก
1: ่
5: ค่ะ
1: ก็ไก่ต้องจ่าย
5: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
1: ่
5: ยังน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
1: ต้องได
5: ้ค่ะ
1: ต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
9: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายท

0: ทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
1: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ถูกครับ
2: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
3: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
4: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
3: เป็นไง
4: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
3: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
4: เออดีกำลังคอแห้งพอดี
3: ไป
4: ติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
3: อ๋อป้ายแมวดิ
4: ป้ายแมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเน
3: ี่
4: ย
3: นี
4: ่เอาเหรอ
3: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555โอ้โห
4: 50,000 บาท
3: ไม่ใช่เงินน้อย
4: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
3: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
4: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
5: เร็วได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีกินแล้วเร็วเนี่ย
6: แม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
5: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับต้อจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
6: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
5: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเอาเจ้าสวยๆเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
6: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสวยๆมาคืนเรา
5: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสวยๆกลับคืนมาแล้วล่ะ
6: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
5: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
7: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทับทิมแน่เลยอ่ะ
3: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้แล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
7: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
3: ไปไหน
7: ไปหาเขาสิคุณ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ค
3: ่
8: ะ
3: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
8: อ๋อใช่ค่ะ
7: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
8: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะพี่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
7: ครับ
8: ใน
7: บ้านก่อน
8: เชิญนั่งค่ะ เดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
7: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
8: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
3: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
8: ใช่ค่ะครับ
7: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
8: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้เปิดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
3: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับ พราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
8: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันน่ะเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
7: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะ

0: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่กต้องมอบเงินรางวัลขไม่ต้องมอบเงินรางวัล
1: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับพี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะ
2: มอบค่ะ
1: ข้อกอมอบข้อขอไม่ต้อง
2: ตอบข้อกอค่ะ
1: กอทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
2: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
1: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
3: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
1: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
3: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
1: คือครั้งแรกกันเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงิน เลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
3: ต้องจ่ายค่ะ
1: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆก็ต้องจ่ายไหมครับอาจารย์นะ
4: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
1: สรุปแล้วต้องจ่าย
4: ต้องจ่ายค่ะ
1: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
0: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
0: ค่ะ
1: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
0: ค่ะใช่
1: แล้วรถเราก็ไปชน
0: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
1: แซนด์วิช
0: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วข้างหลังก็ขับหนี แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบาย
5: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
6: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
5: ค่ะ
6: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม
5: ่
6: เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
5: แต่ได้ความรู
6: ้
5: ใช่ไหมคะอาจารย
6: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
5: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
6: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
5: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
6: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
5: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
6: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันบ้าง
5: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
6: ์
5: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันนึงเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
6: อ
5: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีนึงประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ดูรายการเราก็

0: เขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย์
1: ที่เราแล้วเราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
0: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
1: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
0: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
0: ค่ะ
1: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
0: ค่ะ
1: เราไม่ต้องรับผิด
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
0: ค่ะ
1: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
0: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
0: ค่ะก็ต้อง
1: อาจารย์ว่ามีไหม
0: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
1: ์มันต้องเปลี่ยง
0: ท้ายรถเราอะนะยุบเลยอะ
1: แล้วจากรถเรา
0: ค่ะ
1: ก็ไปกระแทกรถ
0: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
1: ์ผมเอาพยานหลักฐานที่ว่านี
0: ่ค่ะ
1: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
0: ค่ะ
1: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิด
0: อ๋อค่ะ
1: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
0: ค่ะ
1: ใครเป็นคนทําละเมิด
0: อ๋อ
1: คนนั้นต้องรับผิด
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์ทําหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทําหรือเปล่าครับ
0: ใช่
1: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทํา
0: ค่ะ
1: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
0: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
1: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
0: ใช่ใช
1: ่และสามถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้อ
0: ่
1: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
0: า
1: ฟ้องมาแล้วเราก็สู
0: ้ค่ะ
1: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: ถ่ายภาพ
0: ถ่ายไว้ก่อนเลย
1: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
0: ค่ะ
1: ทุกส่วน
0: ค่ะ
1: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
0: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
1: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่า
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
0: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
1: แล้
0: วนะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
1: ้
0: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
2: กดให้ถูกนะครับเฟซบุ๊
3: กก็
2: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการ ที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณ

0: ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
0: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
โดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่เป็นงานหัวตึงเลยนะคะ
2: ไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

มีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
1: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
1: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อช่วยสัน
0: ด้วยตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: ประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งนะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: คุณลุงสวัสดีค่ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ

0: ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็ยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
2: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
3: พ่อ
4: ปะกลับบ้านกินข้าวกัน

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะวันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนอเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีนี้เราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาแต่ไม่มีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่าทรัพย์มรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2/3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะ
ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆนะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

เรื่องได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Touch Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: น้องเรียนกล่าวว่า Dtac Accelerate เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างนะจะไปพูดคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอชตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแก่น้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยครับของ WA อะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทันทีเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Dtech Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับ Single Digit นะครับแล้วก็ Fully Diluted ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า Pre-seed นะครับ Pre-seed Pre ก่อน Seed คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะ
1: ก
0: ็ฟัน
1: เรสตุ๊กๆฟันเรสตาร์ทเขาก็จะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะซีดมี KK Fund ก็ซีดนะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละ รอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป Pre Series A หรือ Series A Series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญจะประมาณ Series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่ 700,000 เหรียญอาจจะเป็น Pre Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อปลายปีแล้วนะพอจะ Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนหนึ่งก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed
1: ครับ
0: ขั้นตอนของ Seed และ Seeding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น productเขาเรียกไอเดียมาร์เก็ตฟิต problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้วเก็ตฟีดแบ็กอะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่แมสมาร์เก็ตมาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ pre-seed หรือ seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
0: ้โอเค
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: แล้วแก้ให้คนส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven แล้วมัน proven แล้วมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นอ่
0: ะ
1: เขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไฟเนี้ยถ้ามันพรูว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น Series A จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเงี้ยอย่างของเราเนี่ยเราทาร์เก็ตที่ Pre-seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้น product market fit idea problem solution fit ต่างๆม
0: ี
1: MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
0: ้
1: องถ
0: ึ
1: งเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได
0: ้โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เงินใหญ่เริ่มลงมาซ
1: ี
0: ร
1: ี
0: ส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยค
0: ุ
1: ณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer
0: user
1: เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลค
0: ุ
1: ณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะน
0: ั่
1: นคือ traction เขากับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟ
0: ิ
1: โนเมนานี่คือ day one revenue เข้า day one ล
0: ่
1: าสุดซิเคียวไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา
0: revenue
1: เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนrevenueก็เริ่มมาอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟิโนเมนาได้ไม่ยากครับ
0: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dtac Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหร
1: ือ
0: Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงน
1: ี้
0: ครับพี่เม้งค่ะ
1: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
0: ่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dtac Accelerator เรายังยึดมั่นถือมั่นและย
0: ัง
1: มีความเชื่
0: อ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที
0: ่
1: Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup
0: Techstar
1: พวกนี้คือ Incubator Accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่ประมาณ10ปีน
0: ั่
1: นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเอ็กเซลเลนต์เหมือนสตาร์ทอัพตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลทแล้วคนลดคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูทแคมป์ครับเราเป็นบูทแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
0: ม
1: ท
0: ุ
1: กทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่ละแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอก็โคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
0: ้
1: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
0: ์
1: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาฟฮีโร่สตาฟกูรูจากซิลิ
0: ค
1: อนวัลเลย
0: ์
1: คนอย่างเนียอียาวอ
0: ่
1: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราก็เอาคนอย่างนั้นมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
0: ะ
1: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทอัพเป็นพัน
0: ๆ
1: บอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันว
0: ัน
1: ออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กเซเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีม
0: ีอ
1: ะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีป
0: ี
1: น
0: ี้
1: เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเรียกโลโคฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัชชัยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเป็นเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทย

คือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วย language ของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทย smart phone penetration 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซนเอเชียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจ

0: Specialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก
1: ค่ะ
0: Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคนไลน์ official เขาเรามี34ล้านยูสเซอร
1: ์
0: ยิงไลน์ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1% ตลาดละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีเทเลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกตัวที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกกี้โปสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเดี๋ยวจะรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กแอคเซลเลต family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิโป้งเนี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบตช์หนึ่งแบตช์สองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามหลอมรวมทุกอย่างที่สตา
0: ร์
1: ทอัพต้องที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการนี
0: ้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟาร์มเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1ถึงแบต3มี11ทีมแบต4เรามี11ทีมทั้งๆ22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่าคอมพานีแวลูเอชั่นเขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีแท็กแอคเซลเลตนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากแอคเซลเลเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรืออะไรที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มิคีเล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเมื่อทราบที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับแอคเซลเลเตอร์ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณ corporate ทั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่างกิสติกให้กับลูกค้าที่สามารถ ส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวัน

0: เรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้มีเคมดีเรามีแอปพลิเคชันฟินโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิตูเอชั่นนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก Accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง Accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง Accelerator ก็อาจจะมีแค่ Mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง Accelerator อาจจะมีเงิน Partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ Innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ Collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นนี่คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน Accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทอัพไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: ลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็น pre-seed seeding series A series B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับลำตัวสายไม่พลิกบิดงอไม่คาดพาดชิดลำคอและไม่คาดพาดใต้วงแขนกรณีมีเด็กควรให้เด็กนั่งที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมกับรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กโดยไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะพร้อมคาดสายรัดให้กระชับใต้คางจะช่วยรองรับแรงกระแทกและปกป้องศีรษะไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการใช้อุปกรณ์นิรภัยวิธีทุกครั้งที่เดินทางเมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยปกป้องการบาดเจ็บรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784